0: 1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Greenwave 106.5 FM
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมว Caniva
2: ถูกใจคนดูใจแมว
1: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก Allwell วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
3: เวลากับ Green News นะคะติดตามด้วยกันกับดินสุทินาทองชื่นผู้ว่าการรัฐเท็กซัสสหรัฐนะคะ Greg Abbott ได้สั่งให้หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐระงับการออกใบอนุญาตใหม่สำหรับ Data Center จนกว่าการตรวจสอบขนาดใหญ่เกี่ยวกับผลกระทบของศูนย์ข้อมูลที่มีต่อระบบไฟฟ้าของรัฐจะแล้วเสร็จซึ่งความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเท็กซัสกลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลาง Data Center ที่โตเร็วสุดในโลกนะคะจากการขยายตัวของธุรกิจ AI โดย Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับการประมวลผล AI แต่ใช้ไฟในปริมาณสูงอย่างต่อเนื่องซึ่งการขยายตัวอย่างรวดเร็วของโครงการก็เลยทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาระต่อระบบไฟฟ้ารวมถึงการใช้น้ำแล้วก็ผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่โดยประเมินนะคะว่าการตรวจสอบ Data Center อาจจะใช้เวลาจนถึงช่วงปลายปีหน้าก็ส่งผลให้โครงการใหม่จำนวนมากที่ต้องการเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าของรัฐอาจจะต้องชะลอการดำเนินงานออกไปจนกว่ากระบวนการตรวจสอบจะเสร็จสิ้นค่ะรอบหน้ายังเจอกันอยู่8โมงเช้าเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
4: Allwell Allwell รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

0: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denmaโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
1: ไม่ชินเลยอะ
2: อะไร อะไรอะ
1: ทำไมเปิดตัวไม่ละมุนเลยอะ
2: เดี๋ยวเป็นทำพี่อ้อยก่อนสวัสดีค่ะน้องอั๋น
1: ครับ
2: น้องอั๋นสบายดีไหมคะ
1: โอเคครับพี่อ้อย สังเกตสิทุกคนที่จัดคู่ผมอะเป็นผู้หญิงเสียงแหบหมดเลยอะ
2: เธอว่าพี่อ้อยเหรอ
1: พี่อ้อยเป็นผู้หญิงเสียงใหญ่นะ
2: พี่อ้อยเป็นผู้หญิงเสียงใหญ่แต่พี่อ้อยเสียงไม่แหบ
1: เออหนิงก็แหบเธอก็แหบ
2: บันเช้า
1: เออไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวที่เธอตอนเย็นก็แหบ
2: เอาเหรอเส้นเสียงเราก็มีเม็ดไง ตอนเด็กๆเคยจะไปขูดออกด้วยนะ
1: จริงเหรอ
2: เคยเคยเพราะว่ามีคนด่าจนเบื่อด่าจนท้อเอา
1: ที่แฮมแฮมใช่ไหม
2: ไม่ใช่เรื่องไอแฮมอันนี้นะตอนเด็กๆคนบอกว่าเสียงเหมือนควายออกลูก
1: วาน
2: จริงมันมีคนเวลาวิจารณ์คน
1: อ
2: ะวิจารณ์ไม่คิดถึงคนฟังบอกว่าเสียงเหมือนควายออกลูกพูดบ่อยบ่อยบ่อยจนเราแบบเราเลือกเกิดไม่ได้อะนึกออกไหมว่า
1: จริงควายออกลูกเสียงยังไงฉันไม่รู้เลยเน
2: า
1: ะ
2: ฉันก็ไม่เคยเป็นฉันก็ไม่เคยเป็นทั้งควายแล้วก็ฉันยังไม่เคยเลี้ยงแต่ฉันคิดว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายกับการที่ควายจะออกลูกหรือแมวจะออกลูกแต่พอมันโดนว่าบ่อยความมั่นใจบางทีมันหายไม่ไปปรึกษาแพทย์เพราะเขาบอกว่ามันเป็นเส้นเสียงที่มันมีเพราะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันมีเม็ดอย่างนี้แต่ถ้าเอาออกมันจะกลายเป็น1 2 3 4คือมันมี
1: เวถ้าเธอแบบเป็นเสียงแบบหวานใสเลยเอาไหนโบลองสวัสดีในไมค์สิคะแบบสวัสดีครีมมอร์นิ่งโชว์ค่ะลองพูดปกติอะ
2: เดี๋ยวเก๊ก
1: พูดสิ1 2 3
3: สวัสดีครีมมอร์นิ่งโชว์ค่ะ
1: สมมติว่าเป็นเสียงอ้อมแบบนี้ตกใจตายเลยนะ
2: เธออย่าเพิ่งรีบไม่ต้องรีบมันไม่มีโอกาสแล้ว คือไม่ถึงว่ามันก็คงจะแปลกกับเราแต่ว่าตอนนั้นเวลาคนที่เขาวิจารณ์เขาจะวิจารณ์ไปเรื่อยๆโดยที่เขาไม่ได้คิดว่าสิ่งเหล่านี้มันบั่นทอนหรือมันเกิดขึ้นแล้วมันเปลี่ยนแปลงได้อะ
1: โอ้ยแต่จริงๆฉันว่าโซเชียลนะมันมีคนที่พูดไม่คิดเลยอ่ะ
2: มันตอนถามว่าตอน
1: อ่านเลย
2: ไม่ตอนอายุ16อ่ะเราไม่ได้มีภูมิขนาดนี้ไงวันที่เราอายุ16เราไม่ได้16 15เราไม่ได้มีภูมิขนาดนี้ขนาดวันนี้50กว่าบางทีเราก็กระเพื่อม
1: ก็มีบ้าง
2: มันก็มีกระเพื่อมเพราะว่ามันไม่ได้มีใครที่อยากจะโดนตำหนิหรืออยากจะโดนวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ป่ะมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เธอมีคนมาด่าว่าเธอเป็นอย่างเงี้ยแล้วเธอสมมติเธอบอกว่าเรียกเธอว่าไอ้เตี้ยเงี้ยสมมติ
1: ก็มันเกิดมาอย่างนี้แล้วอะ
2: ใช่ไหมตัวเราอะเราโอเคแต่ในวันที่มันกระเพื่อมใช่ไหมคะเราก็จะรู้สึกว่าทำไมวะอะไรอย่างนี้ไงบางทีมันก็เลยจะผ่านให้เราไปรู้สึกว่าไอ้คนพูดอ่ะเป็นยังไงเหรออย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ควรเป็นอย่างนั้น
1: ปล่อยเขาไปครับปล่อยเขาไป
2: มันก็ควรจะต้อง
1: แต่มันมีเพจหนึ่งนะที่แบบของอันนี้เป็นของต่างประเทศแต่ผมก็ไม่ได้แนะนำนะแต่ผมก็เข้าไปดูอยู
2: ่แต่ว่าม
1: ันก็สะใจดีอ่ะคือเขาตามไปดูคอมเมนต์ของคนที่คอมเมนต์แย่ๆ
2: อ
1: ่
2: าฮะ
1: แล้วตามไปดูว่าชีวิตของคนที่คอมเมนต์เป็นไงเขาตามเลย
2: จริงดิ
1: ขุดตามขุดต่อเข้าใจป่ะตามขุดต่อในขอบเขตของ PDPA นะฮ
2: ะ
1: เช่นรูปโปรไฟล์เป็นยังไงแล้วก็เอารูปต่างๆมาให้ดูเงี้ยแล้วเขานั่นคือคอนเทนต์ของเขานะซึ่งผมถึงรู้ใจว่าเป็นคอนเทนต์ที่เก๋ดีสมมุติน
2: ะ
1: สมมุติว่าเช้านี้มีคนด่าอันว่าอันเนี่ยควรจะหยุดจัดรายการสมมุตินะอันเนี่ยควรจะหยุดจัดรายการได้แล้วอายุขนาดนี้แล้วไปพักเลี้ยงลูกอยู่บ้านเถอะอย่างเงี้ยจริงตอนที่อ่านเริ่มดูอ่ะคือเขาดูว่าคนนี้เขามาด่ามาดอนน่
2: า
1: แม่ฉันไงแม่ฉันใช่ไหมบอกด่ามาดอนน่าแล้วบอกว่าอายุขนาดนี้แล้วอ่ะควรถึงเวลาที่ควรพิจารณาตัวเองที่จะรีไทร์ได้สักทีซึ่งจริงผมรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมาอินสปายจะตาย67น่ะเธอยังออกอัลบั้มชุดใหม่แล้วขึ้นอันดับ1ทั่วโลกอ่ะ
2: ใช่ในแง่มุมของเราเราจะรู้สึกว่าเราชื่นชมมาก
1: ใช่มากคือฉันนึกได้ว่าฉันตอนนี้เราจะเริ่มทำอะไรเรียนขี้เกียจเลยอ่ะเขายังสู้อยู่เขายังแบบ
2: คือเขาไม่มีชีวิตลำบากอ่ะ
1: แล้วเขาไม่ต้องพรูฟอะไรแล้วเข้าใจป่ะ
2: ถูกในแง่ศิลปินไม่ต้องในแง่อาชีพไม่ต้องในแง่เงินไม่ต้อง
1: แต่เขา
2: ยังคงทำอยู่
1: ถูกแล้วเขายังแบบลุยเขาทำทุกอย่างเหมือนคนมีแรงมากอย่างเง
2: ี
1: ้ยแล้วก็มีคนด่าปุ๊บมันก็จะมีคนออกมาทำคอนเทนต์ว่านี่คือชมหน้าของคนที่วิจารณ์มันจนหน้าว่าอายุขนาดนี้แล้วควรพักผ่อนอยู่บ้านปึ้งแล้วมันเอารูปขึ้นเลยปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งแล้วมันก็กลับมาที่หน้ามาแล้วก็ไม่มีอะไรแค
2: ่เยอะแยะ
1: ก็เอาแฟกต์มาให้ดูว
2: ่
1: าคือคนนี้นะแล้วก็แบบอีกคนนึงบอกว่าอายุขนาดนี้แล้วอ่ะยังแต่งตัวแบบนี้อีกเหรอเง
2: ี้
1: ยแบบคือเงี้ยแล้วบอกว่าลองดูคนนี้แต่งตัวไหม
2: อย่าง
1: เง
2: ี้
1: ยเข้าใจว่าเขาทำคอนเทนต์แบบนี้แต่มันไม่ด่านะ
2: มิ้
1: นก็ด่าแต่เขาเอารูปมาให้ดูแต่โอ้โหแบบ
2: พอล็อกอินแล้วทรงพลังไง
1: เออทรงพลังมากคนฟอลโล่เยอะมากแต่ผมจำไอ้เขาไม่ได้
2: ไม่แต่ไปถึงว่าคนนี้ไม่ได้ทรงพลังไอ้คนที่เวลาวิจารณ์คน
1: อ
2: ะพอล็อกอินแล้วทรงพลังเพราะว่าอะไรโปรไฟล์ที่ใช้จริงเท็จไม่มีใครรู
1: ้
2: หรือต่อให้จริงก็ไม่รู้ว่าคนจะสาวถึงป่ะแต่คุณอ่านวันนั้นแล้วคุณรู้สึกว่ามันแบบเป็นกำลังใจให้มาดอนน่าไหมล่ะ
1: ใช่แต่เขาไม่ใช่แค่คนเดียวนะหรือเช่นแบบไม่เห็นเทเลอร์สวิฟต์ตั้งนานรู้สึกว่าทำไมมาเดินพรมแดงครั้งนี้รู้สึกอ้วนขึ้นอ่ะสมมุติอย่างเงี้ยปึ้งปุ๊บ
2: แล้ว
1: มาดูกันไหมว่าคนที่บอกว่าเทเลอร์สวิฟต์อ้วนขึ้นอ่ะ
2: เป็นยังไง
1: เป็นยังไงปึ้งแล้วมันก็เขาทำคอนเทนต์แบบนี้อ
2: ่
1: ะ
2: เข้าใจ
1: ในมุมนึงมันก็เหมือนบูลลี่กับแต่ผมก็
2: ใช่คือ ซึ่งเราก็ไม่ได้อยากจะเป็นคนที่คิดว่าไหนอยากจะเห็นจังเลยว่าคนที่วิจารณ์ฉันดีกว่าฉันตรงไหน ซึ่งเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้ใจเราเป็นอย่างนั้นด้วยเธอเข้าใจใช่ป่ะ
1: เข้าใจเข้าใจ
2: แต่ล่าสุดอ่ะเห็นป่ะมันมีคนวิจารณ์น้องเต้ยอ่ะ
1: เต้ยไหนอ๋อเต้ยจริน
2: แล้วเห็นว่ามันมีคนน่ะไปขุดแบบเนี้ยแต่ไม่ได้ขุดเยอะดูโปรไฟล์แล้วดูวิธีที่เขาตอบนั่นนี่มันก็จะมีเซกเมนต์ชอบโพสต์ธรรมะชอบโพสต์ธรรมะเสร็จคือธรรมะไม่ได้ผิดนะคะตัวธรรมะน่ะไม่ได้ผิดถูกไหมฮะ แต่ไปอยู่เวลาวิธีใช้และสมมติโพสต์ธรรมะโพสต์รักลูกรักหลาน เราต้องทำดีชวนเชื้อเชิญทุกคนไปทำดีอ่ะแต่สุดท้ายเวลาวิจารณ์คนน่ะ
1: ก็เป็นแบบนี
2: ้มันกลายเป็นคนละคนเลยอ่ะมันก็เลยแบบเอาเถอะอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับอ่ะก็ช่างเถอะเพราะผมถึงบอกว่ามันไม่ใช่ทุกเรื่องนะฮะที่เราควรจะ
2: ไปใส่ใจ
1: เสียเวลาใส่ใจ
2: ใช่ใช่มันไม่ง่ายแต่ก็เป็นกำลังใจให้
1: แต่คอมเมนต์นี้อยากใส่ใจนะฮะ
2: อะไรคะ
1: เมื่อไหร่จะได้เห็นหน้าน้องโบได้ยินเสียงแล้วนะคะ
2: โบไม่ยอมวันนี้โบไม่ได้กรีดตาแต่จริงๆลุคธรรมชาติอ่ะน่ารักอีกแบบหนึ่งนะโบปีนี้เท่าไหร่ละ
3: ปีนี้
2: 24
1: เจ็บปวดกับเลขยังไม่เท่าเราเลย
2: มันพับคูณ2เท่าเธอพับคูณ2จะเท่าเธอแต่ไม่เท่าฉัน
1: ไม่อ่ะคูณ2ก็ยังน้อยกว่าน
2: ิดนึงอ่ะน้อยกว่านี้เนี่ย
1: น้อยอยู่นิดนึง
2: ของฉันทะลุไปแล้วโบแม่อายุเท่าไหร่
3: แม่อายุ60แล้วค่ะอ๋อพี่ชาย
2: อ๋อหนูมีพี่ชายหายใจโล่งขึ้นหายใจโล่งขึ้นนิดนึงคือพี่ก็ไม่ได้โอเคกับการที่ว่าเกรงใจว่าแม่โบจะอายุเยอะนะแต่บางทีพี่ก็เกรงใจว่าพี่เรียกตัวเองว่าพี่อยู่เหมือนต้องไปเรียนวาดรูปอ่ะไอ้ครูสอนวาดรูปป้าแบบอายุ21-22คือแบบอ้อมแก่กว่าแม่เขาอะคือชอบมากอะแฮปปี้อยู่ตรงนี้แต่ไม่เป็นไรค่ะไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ค่ะถ้าเรามีความสุขกับการใช้ชีวิตถูกไหมพี่อ่าน
1: ถูก
2: แล้วเรากำลังเขาเรียกว่าเราจะสามารถขยับตัวทำนู่นทำนี่แล้วเป็นประโยชน์กับคนอื่นได้มันก็ดีไปหมดแหละ อย่างวันนี้ตื่นเช้ามาเราจะต้องเตรียมติเชียร์น้องเน่หรือเปล่า
1: ใช่ ผมงงเวลานิดนึงนะ
2: หกโมงเย็นบ้านเขา
1: บางสื่อบอกว่า7 โมงเริ่มนะ
2: เวลาที
1: ่เวลาเราเนี่ยก็แปลว่าเริ่มมา14 นาทีแล้ว
2: 6 โมงเย็นบ้านเขาอะ
1: แล้วเท่าที่อ่านดูถ้าดูไม่ผิดคือเน่แสดงเป็นคนที่2นะฮะ
2: เขาว่าอย่างนั้นนะเขาว่าอย่างนั้นว่าน้องจะเล่นเป็นคนที่2เขาจะแบ่งเป็น2 วันถูกไหมฮะน้องจะเป็นวันที่2ตามเวลาประเทศไทย
1: วันแรกคนที่2ไม่เหรออ่
2: ะวันแรกคนที่2พูดผิดคือน้องจะเล่นเป็นคนที่2ของวันแรกนะฮะ7 โมงตามเวลาไทยอ่ะไม่ถือว่าก็คือ10เมื่อวานมันเริ่มมัน18-22 นาฬิกาใช่ไหม
1: ใช่ก็คือบอกว่า4 ทุ่มของอเมริกาแต่มัน7 โมงเช้าของเราเขาแบบวันนี้กำลังเริ่มละนะฮะแต่ว่ายังไม่ประกาศผลนี่
2: รออีกวัน
1: ก็คือเหมือนเขาให้โหวตปุ๊บปุ๊บใช่ไหมแต่ต่อมาต้องรอเล่นครบทุกแอคอ่ะแล้วถึงเอาเวลามาเทียบกันครับผม
2: ก็เป็นกำลังใจให้น้องนะคะ
1: เหมือนมีเกาหลีใต้เข้าอย่างน้อย2นะจริงๆเกาหลีใต้นี่โดดเด่นในเวทีพวกนี้มากเลยอ่ะ
2: เขาประกวดเยอะ
1: จริงๆเขาเป็นประเทศที่แบบ
2: เขาส่งเสริม
1: แล้วเธอลองดูดิเขามีโปรดักต์เยอะมากนะฮะที่อยู่ในมือของคนทั้งโลกอ่ะหรืออยู่ในบ้านของเราเนี่ยของเกาหลีใต้เขาถึงเป็นประเทศมหาอำนาจเพราะมีนวัตกรรม
2: บ้านเราก็มีอาหาร
1: เราไม่มีอะไรอยู่ในมือชาวโลกนะฮะ
2: อาหารเรามีอาหาร
1: อะไรอ่ะไม่มีไม่มีแบบเป็นเจเนอริกแบรนด์ของโลกอะไรไม่มี
2: แต่ถามว่าเราซอฟต์พาวเวอร์เหรอมั้งอาหาร กับวัฒนธรรมบางอย่างที่ยังมีคนอยากเคลม
1: ครับไม่เป็นไรเอาใจช่วยขอให้ลองคิดดูก็ว่ากันไป
2: น้องใหม่ที่ทำงานพ่อแม่อายุเท่าผมเลยครับเวลคัมของโลกแห่งความจริงกันค่ะคุณผู้ฟัง
1: ใช่ค่ะ
2: ว่าเรานั้นเป็นผู้อาวุโส
1: ไม่เป็นไรเราต้องดีใจที่เรายังไม่ตายนะ
2: เราได้มีโอกาสเป็นผู้อาวุโสถูกไหม
1: ไม่ตายเรายังไม่ตายแล้วเราจะต้อง
2: อยู่อย่างยั่งยืนยงเหรอ
1: ถูกนอกจากอยู่ที่ longevity ไม่ใช่แค่หายใจเป็นวันแต่เราต้องอยู่อย่างดีเข้าใจเปล่า
2: ตอนนี้นอนให้หลับก่อนต้องคู่อ
1: ยู่ดีมีสุขแล้วก็สภาพดีด้วยอ้อ
2: ใช่ไงแต่นี่ฉันก็ตอนนี้ฉันก็ทาหน้ามา2เดือนแล้วสภาพหนังหน้า
1: เธอเพิ่งเริ่มทาเหรอทำจริง
2: เออเพิ่งทาแบบจริงจังเลยแบบทาทุกวันวันละ 3-4 ชั้นน่ะแล้วรู้สึกเหนื่อย
1: อันไหนก็เกินนะ 3-4 ชั้นเนี้ย
2: มันก็ต้องทาตั้งแต่สมมติตอนเช้าก็ต้องทำวิตซีใช่ไหมแล้วก็เซรั่มแล้วก็ครีมแล้วก็กันแดด
1: อ๋อเราจะทาเยอะขนาดนั้นเหรอ
2: พอเป็นคนไม่มีความพอดีไงตอนไม่ทาไม่ทาเลยไงพอทาก็เลยทา4ชั้น
1: ผมทาทุกวันแต่ผมทาน้อยมากผมทาชั้นเดียว
2: อันนี
1: ้แล้วก็กันแดดอ่ะแค่เนี้ย
2: อันนี้รวมกันแดดแล้วก็จะ4เพราะว่าคนที่ไม่ทำอะไรมาเลยพอมาทำมันก็เลยอาจจะต้องโหมนิดนึง
1: ทำไปเถอะทำไปเถอะทำไปเถอะ
2: ฉันเพิ่งทำนั่นแหละก่อนคอนเสิร์ตนั่นแหละ
1: จริงๆโหมไปเลย
2: โปะจนเหนื่อยอยู่นะเนี่ย
1: จริงจริงสิ่งนี้ไม่มีทาให้โทษเชื่อผมดิ
2: แต่ถ้ามากไปอุดตันนะคะ
1: กับหนังหน้านะฮะ
2: ใช่ใช่ใช่
1: ใช้ของดีนะฮะ
2: ใช้ของดีแล้วก็ทำสม่ำเสมอเขาบอกว่าใดๆการมีแรงจูงใจนั้นเป็นสิ่งที่ดีแรงกระตุ้นเป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่มันจะเฉือนกันนิดเดียวคือวินัยทำไปเรื่อยๆทำไม่หยุดพักอ่ะมันจะช่วยระยะยาวกว่าเพราะมันจะไปสม่ำเสมอไปเป็นปกติ
1: ถูกต้อง
2: นะคะเรามาสรุปเหรียญนิดนึงไหมอ่ะ
1: ครับเอเชียนเกมนะฮะเดือนหน้ามาตอนนี้อันดับหนึ่งยังเป็นจีนแล้วผมเชื่อว่าเขาก็จะเป็นอันดับหนึ่งแหละแต่อันดับสองใครจะรถต้นคอนะฮะ
2: ใครเป็นรถเขาดีอ่ะส่งเกาหลีใต้เป็นรถเขาไหม
1: คือเหรียญรวมอ่ะญี่ปุ่นอ่ะตามอยู่นะเอาเหรียญรวมนะ
2: เอาเหรียญรวมก่อนเน
1: า
2: ะ
1: เหรียญรวมของจีนคือ52เหรียญเหรียญรวมของญี่ปุ่นคือ45ก็ถือว่าเก่งอยู่นะตามมาได้ขนาดนี
2: ้ไม่แย่สิ
1: ถ้าเทียบไซส์ประเทศอ
2: ่
1: ะ
2: ถ้าเป็นเกาหลีใต้ตามมาที่27คาซัคสถาน12และประเทศไทย
1: ประเทศไทยตอนนี้อยู่อันดับ5แต่เวลาเขาเรียงอันดับ1 2 3 4 5เขาตัดกันที่เหรียญทองไงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูเอาถ้าเราโฟกัสแค่เหรียญทองนะ
2: จีนเท่าไหร่พี่อัน
1: เหรียญทอง10เท่าไหร่31เหรียญ
2: ญี่ปุ่น
1: 11
2: เกาหลีใต
1: ้6
2: คาซัคสถาน
1: 6
2: ไทย
1: 4
2: เห็นไหมเราก็ไม่แย่นะ
1: ครับผม
2: แล้วเมื่อวานเนี่ยเราได้เหรียญที่4ไปนะคะก็เรียกได้ว่าเมื่อวานเนี่ยเหรียญทองแดงคุณเห็นการเชียร์ของคุณไม่ผ่านแถวนี้อู้ ตอนประมาณบ่ายสามลูกที่ใกล้จะตัดสินวอลเลย์บอลหญิงเพราะเราชิงที่3
1: ถ้าเราชนะนี่ใช่ไหม
2: ใช่แต่ว่าเชียร์กันเรียกได้ว่าตอนนี้ตรงเนี้ยสนั่นวันไหวประตู2ชั้นเสียงยังเข้าไปอ่ะเชียร์กันอย่างบ้าคลั่งแล้วสิ่งที่ฉันทำต้องทำไงรู้ไหมฉันต้องเบือนหน้าหนีออกมาเพราะถ้าฉันปลายตาไปเห็นฉันกลัวจากที่ดีอยู่จะแพ้ฉันไม่พร้อม
1: เพราะบางทีเราเชียร์ใคร
2: คนนั้นไปหมด
1: ผลจะไปทิศทางตรงข้ามอันเป็นเราก็แถวตัวเองหรอกเธอ
2: แต่บางทีมันเป็นอย่าง
1: นี้เมื่อวานนี้แข่งกับเกาหลีใต้ถูกไหมฮะ
2: โอ้
1: แล้วก็เราชนะไปนะครับ
2: เราก็ทำได้เต็มที่นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นกำลังใจให้กับทีมทัพนักกีฬานะคะก็ทำให้เต็มที่ค่ะคนไทยพร้อมเชียร์อยู่แล้วนะคะแล้วก็คอยติดตามผลเรื่องของน้องพิงค์เกี่ยวกับเรื่องของสารที่มันปนมา
1: ใช่ก็คือน้องพิงค์เนี่ยนะฮะแบดมินตันใช่ไหม
2: แบดมินตันน้องเป็นแบบเยาวชนเลยนะ
1: พิชยามนนะครับตรวจแล้วเจอสารต้องห้าม
2: ค่ะ
1: ก็เลยถูกณตอนนี้คือถูกสั่งห้ามลงการแข่งขันในทุกประเภทจนกว่าการพิจารณาจะสิ้นสุดนะครับซึ่งเขาบอกว่าน่าจะเป็นความเข้าใจผิดกันเพราะว่าน้องพิงเองเนี่ยแข่งในระดับนานาชาติมาเยอะมากแล้วคาดว่าเกิดจากการทายาบางตัวอาจจะเป็นยาที่มันแก้อักเสบแล้วไม่รู้มันมีสารอะไรบางอย่าง
2: ซึ่งแต่ว่าในแง่นี้เนี่ยมันก็จะมีคนที่ออกมาให้ข้อมูลให้ความรู้ที่เป็นสายของทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นเภสัชหรืออะไรก็แล้วแต่ตั้งข้อสังเกตว่ามันก็เป็นไปได้ยากเรื่องของยาที่ใช้ทาแก้อักเสบลดการอักเสบและจะมีสิ่งนี้เจือปนเพราะว่าสารตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นสารที่มักจะใช้ทางกินหรือทางฉีดนะคะเพราะว่าโดยตรงเนี่ยมันเอาไว้รีดน้ำ ลดปริมาณน้ำแต่มันก็มีอ่ะตอบคำถามว่าแต่แข่งแบดไม่จำเป็นนี่มันไม่ได้มีรุ่นน้ำหนัก
1: มันไม่ต้องรีดน้ำ
2: เขาก็บอกว่าอันนั้นน่ะมันคือเบื้องต้นใช่ไหมคะแต่คุณสมบัติอีกอันหนึ่งของสารตัวนี้เนี่ยคือมันจะไปเป็นเขาเรียกว่าตัวที่จางร่องรอย ของยาบางประเภทที่อาจจะถูกใช้เพื่อการอื่นแล้วพอมันได้รูทน้ำออกเยอะๆเยอะๆของเหลวออกเยอะๆมันจะทำให้ตรวจพบสารบางประเภทไม่เจอเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่จะทำให้ข้อสิ่งนี้ของน้องผ่านไปได้คือหนึ่งยังไงน้องไม่ทันเอเชียนเกมแน่ๆแล้วเพราะกว่าผลจะพิสูจน
1: ์อ๋อเหรอไม่ทันแล้วหรอ
2: เอเชียนเกมยังไงก็ไม่ทันค่ะ
1: อ๋อเหรออุ๊ยเลื่อนลงมาหน่อยนี่คือหน้าน้องเหรอ
2: หน้าน่ารักเลย
1: เฮ้ย
2: หน้าตาน่ารักเลย
1: หน้าตาอย่างนี้เลยเหรอ
2: หน้าตาน่ารักหน้าตาน่าดู
1: หน้าตาเป็นดาราเลยนะ
2: น้องมันเป็นได้เลยก็คือสรุปว่าเอเชียนเกมยังไงน้องไม่ทันแต่เราทำทั้งหมดเพื่อที่จะให้น้องไม่ถูกตัดสิทธิ์อื่นไงเพื่อพิสูจน์ว่าน้องสามารถไปแข่งอย่างอื่นได้โดยการเดี๋ยวเขาจะต้องดูอีกหลักฐานอีกอันนึงถูกไหมครับว่าเวลาเขาเก็บอ่ะเขาเก็บไว้สองชิ้นในอันแรกเนี่ยเจอแต่อันที่สองเดี๋ยวจะตรวจซึ่งถ้าสมมติว่าตรวจแล้วยังเจออาจจะต้องยื่นไปอีกว่าเราสามารถพิสูจน์ได้ไหมว่าไอ้ยาที่ใช้ทาหรือความเข้าใจว่ายาที่ทำอะไรลงไปเนี่ย มันเป็นล็อตที่ปนเปื้อนหรือเปล่า มันก็มีข้อที่แบบเราเอาใจช่วยกันอยู่ว่ามันจะอย่างไรเพราะว่าถ้าเป็นยาชนิดทาแล้วลดการอักเสบแล้วมันมีสารประเภทนี้เกิดเราไปเผลอซื้อยาอะไรไปเราก็ไม่รู้ถูกป่ะ
1: ครับ
2: นะคะอันนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไร
1: ครับก็สิ่งที่เขาเจอคือเขาบอกว่าการพบสารที่ชื่อว่าฟูโรซิไมด
2: ์
1: นะครับก็คือมันเหมือนกับแบบยาแบบเร่งขับปัสสาวะอะไรเงี้ยนะฮะลดน้ำซึ่งปกติแล้วมักจะใช้เวลาท่องมีแบบชั่งน้ำหนักเพื่อให
2: ้
1: แบบทำน้ำหนักให้ได้ให้อยู่ในรุ่นนี้อะไรเงี้ย
2: ถูกต้องนะคะแต่อย่างที่บอกมันมีคุณสมบัติอีกอันนึงที่ทำได้ก็คือมันจะช่วยลดร่องรอยสารตัวอื่นเนี่ยมันก็เลย
1: ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็เอาใจช่วยละกัน
2: เพราะฉะนั้นนะมันต้องกลับไปดูอีกอันนึงสิ่งที่รู้สึกคืออะไรรู้ป่ะน้องก็แข่งทัวร์นาเมนต์ใหญ่มาแล้ว
1: อ
2: ะไรทำให้เกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นได
1: ้
2: มันพลาดที่ตรงไหนถูกไหมฮะหรือว่าเรามีการเขาเรียกว่าสื่อสารกันครบถ้วนทุกด้านกับทุกคนจริงๆหรือเปล่าคนที่ดูแลน้องแบบใกล้ชิดอะว่าอะไรที่ทำให้มันมีเผลอใช้ยาตัวไหนหรืออะไรที่แบบ รู้เท่าไม่ถึงการแท็กหรือเปล่าเพราะบางคนบอกว่ามันอาจจะมีเกี่ยวกับไปอยู่ในสารเร่งโตอีกสารพวกเนื้ออะไรเงี้ยมันแบบเฮ้ยอะไรวะ
1: ครับอ่ะเมื่อสักครู่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังของเราส่งเข้ามาบอกว่าได้ข่าวเรื่องมหาอุทกภัยจะเกิดขึ้นไหมอ่ะก็ถือโอกาสนี้เลยแล้วกันนะฮะกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาชี้แจงเลยนะครับเรื่องกระแสข่าวบอกว่ามหาอุทกภัยเอาง่ายๆออกมาก็คือดูจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของการพยากรณ์ต่างๆเราไม่มีนะฮะในขณะที่มันมีเพจหนึ่ง
2: uh-huh.
1: แล้วตอนนี้เพจนั้นปลิวไปแล้ว
2: แต่กลับมาแล้วค่ะ
1: เอากลับมาแล้วเหรอ
2: กลับมาแล้วกับเมื่อวานแล้วเมื่อวานเขาจะไลฟ์ตอน20:00ปรากฏไลฟ์ไม่ได้เพราะว่าอายุไม่ถึง
1: ฮะ
2: เพราะว่าเพจมันปลิวก่อนแล้วเขาเลยกลับมา
1: อ๋อพอกลับมาปุ๊บมันยัง
2: อายุ
1: เพจมันกลับมาใหม่ยังไม่ถึงแล้วทำไมปลิวอ่ะถูก
2: ใคร ไม่รู้ว่าใครรีพอร์ตหรือเปล่า
1: Oh, no.
2: มันเราเดาไม่ได้ว่าที่ปลิวเนี่ยเพราะถูกรีพอร์ตจากใคร
1: แต่เขายืนยันนะครับทางเพจนะเขาบอกว่าผมทำเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะไม่มีเจตนาจะทำให้ผู้อื่นตื่นตระหนกแต่ดูสิ่งที่เขาโพสต์นะครับผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาโพสต์แรงไป
2: คือถ้าในเรื่องของหลักการของการเซ็นเซอร์เราจะรู้ว่าคำพูดประมาณนี้มันใช้ไม่ได้แต่เพราะเดี๋ยวนี้ทุกคนอาจจะเป็นสื่อได้ด้วยตัวเองไปหมดจนขาดการเซ็นเซอร์อะไรที่มันเป็นคำพูดที่อาจจะดูแรงนิดนึงถึงแม้จะมีความใกล้เคียงบางอย่าง
1: และถึงแม้ว่าเราจะอ้างด้วยเจตนาผมว่ามันจะจบที่เหมือนเดิมคือเหมือนกับแบบในนามของความถูกต้องนั้นอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ซึ่งทำไม่ได้เพราะว่าคือถ้ามองเทียบกันเมื่อวานก็คิดทำไมเขาโดนปัดไปเป็นเฟกนิวแต่คำขึ้นต้นอะให้พี่อ่าน
1: ผมเอาแค่ขึ้นต้นนะย้อนกลับไปตอนนู้นนะ
2: อันแรกที่เขาลง
1: เหลือเวลาอีก120ชั่วโมงนับจากนี้มหาอุทกภัยในภาคตะวันออกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นจะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ทั้งภาคในเวลาเดียวกันจะเกิดความสูญเสียทางทรัพยากรอย่างมหาศาลในลุ่มน้ำนครนายกปราจีนจันทบุรีตราดสระแก้วรวมถึงเขาใหญ่และน้ำท่วมที่ลาบลุ่มภาคกลางลุ่มน้ำลำคลองหนองบึงต่างๆน้ำท่วมทุ่งรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลเสี่ยงน้ำท่วมขังทุกเขตเพราะฝนจะตกถล่มทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ช่วงของวันที่24จนถึง27กันยายนขอให้เตรียมตัวรับมือกับสภาวะฝนตกหนักแช่ทั้งวันทั้งคืนระวางแผนกันโอ้โหคือแบบให้เตรียมเรือชาร์จแบตคืออ่ะไม่ตะหนกหรอเขียนเงี้ย
2: ใช่
1: ไม่ตะหนกอันนี้ตะหนกแล้วนะ
2: ตาเหลือกเลยอันนี้เป็นห่วงแม่เลย
1: สมม
2: ุ
1: ติโกบูตูพูดแบบนี้จะตกใจแล้วชะลางงานแล้วเนี่ย
2: ถูก
1: อ่ะถ้าพูดอย่างนี้ต้องลางงานไปชาร์จไปเตรียมเรือแล้ว
2: ฉันไม่กล้าไปไหนคืออ้อมว่าเจตนาอ้อมเชื่อว่าดีเนื้อออกปะ
1: ครับ
2: อ้อมว่าเจตนาเพราะว่าองค์ข้อมูลที่เขาเอามาเทียบตอน2ทุ่มที่เขาลงอีกทีนึงอ่ะคือข้อมูลเขาอ่ะอ้อมว่าซอสเขาที่เอามาคิดอ่ะมันไม่ได้ต่างจากกรมอุตุพี่อั๋นคือเอาตรงนี้ของต่างประเทศมาที่เป็นเรื่องของอากาศทั้งหลายอ
1: ่
2: ะแต่วิธีใช้คำพูดคำว่ามหาอุทกภัยเป็นคำที่มันต้องพรูฟได้ประมาณหนึ่ง
1: แล้วบอกทุกเขตท่วมทั้งภาคเข้าใจป่ะ
2: มีไม่เห็นเดือนเห็นตะวันด้วย
1: อ๋อเหรออืมซึ่งเราไม่รู้นะเพราะมันยังไม่ถึงเข้าใจป่ะเขาบอก24วันนี้เท่าไหร
2: ่วันนี้23ค่ะซึ่งทางกรมอุตุเองก็ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศว่า24เนี่ยตกหนักแน่นอนในหลายพื้นที่กรุงเทพมหานครเองก็ตกหนักเพียงแต่ว่าคือตกทั้งวันน่ะมีโอกาสเป็นไปได้แต่ไม่ได้ถึงขั้นว่าจะมืดฟ้ามัวดินและจะแช่หรือไม่แช่จะตกขนาดไหนคงจะต้องดูว่าปริมาณน้ำฝนที่กรมอุตุบอก150ถึง250เนี่ย มันตกเป็นเวนบอมหรือมันตกสะสมทุกวันถูกไหมแต่พอเจอความหวังดีประเภทนี้เข้าไปอ่ะมันเลยทำให้เสียงแตกไง
1: คือถ้าเอาระดับที่เขาพูดผมต้องสั่งอพยพแล้ว
2: ใช่ระดับ5เหมือนที่
1: พูดแบบนั้นแล้วต้องสั่งอพยพแล้วแต่ถ้ากรมอุตุพูดก็คือก็มีเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ให้ประชาชนติดตามก็คลื่นลมทะเลอันดามันอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นยังไม่มีคำสั่งว่าห้ามเอาเรือออกหรืออะไรยังไงก็รอดูด้วยความใกล้ชิด
2: ซ
1: ึ่
2: งก็มีคนไปโยงว่ายังไม่เข็ดอีกเหรอเพราะเพจเนี้ยเขาหมายถึงว่าไม่เข็ดกรมอุตุอีกเหรอเพราะว่าเพจเนี้ยเขาก็เตือนแม่นอยู่นะหลายๆครั้งที่เขาพูดอ่ะมันก็ถูกอยู่อะไรแบบนี้ไงฮะแต่ถ้ากรมอุตุถ้ามองอีกแง่นึงถ้ากรมอุตุพูดเอาไว้ใหญ่ขนาดนี้สมมติกรมอุตุพูดบ้างว่าเราต้องรับมือมหาอุทกภัยเชื่อไหมเราก็จะล้อกรมอุตุเหมือนที่เราล้อถึงทุกวันนี้ไหนหนาวเวลากรมอุตุบอกหนาวไม่เห็นหนาวเลย เนื่องจากเราก็จะเป็นแบบนี้แต่ทั้งหมดคือกรมอุตุเขาจะเปลี่ยนการทำนายของเขาตามสภาพอากาศเป็นระยะแล้วก็สิ่งที่เขาพยายามทำคือไม่ให้เราตื่นตระหนกเกินไปแต่เขาก็บอกนะคะว่ามันจะหนักขนาดไหน
1: ครับ
2: แล้วก็จะมีน้ำป่าไหลหลากอะไรแบบเนี้ยทั้งหมดเนี่ยเขาพูดว่ามันมีหมดเขาพยายามจะให้มองว่ามันเป็นเรื่องของหย่อมความกดอากาศที่มันเป็นช่วงฤดูกาลแบบนี
1: ้ครับ
2: แต่ก็คือจริงๆเอาว่าเจตนาเขาไม่ได้แย่แต่เขาใช้คำบางอันแรงไปเท่านั้น
1: อ
2: ะใช่ไหม
1: จริงอ่ะเห็นด้วยนะครับก็ดีนะฮะที่เราตื่นตัวกัน
2: ใช่มันก็เฝ้าระวังเพราะอ้อมเองอ้อมก็ยังต้องเฝ้าระวังเลยเพราะหนึ่งเราห่วงแม่เราว่าจะออกไปไหนหรือเปล่าเพราะแม่ฉันซ่าเหลือเกินซ่าเกินเบอร์อันนั้นก็ซ่าเกินเบอร์ไม่
1: จะบอกให้แม่พกเรือไป
2: ถ้าถึงขั้นแม่พกเรือแม่จะบอกแม่เป็นไรอ้อมเดี๋ยวแม่ขึ้นรถไฟฟ้าได้เดี๋ยวลงมาต่อมอไซค์
1: แต่ย้อนกลับไปอ่ะการละครั้งหนึ่งอ่ะกรุงเทพน้ำท่วมบ่อยมากนะ
2: ใช่
1: เข้าใจป่ะเราอยู่แถวอโศกเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าเราเรียกว่าคลองอโศกได้เลยมีการละครั้งหนึ่งนะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่า
1: แต่ช่วงนี้ไม่เป็นนะฉันไม่เจอเลย
2: ฉันก็เคาะก่อนเพราะว่าฉันเดินไม่ไหวกับปีเตอร์
1: เมื่อก่อนฉันยังรู้สึกว่าถ้าซื้อรถคันต่อไปฉันต้องซื้อรถแบบ 4Wheel อ่ะ
2: ยกสูง
1: เออแล้วมันไม่ต้องแล้วผมก็อ้าวก็แปลว่าสถานการณ์ก็ดูดีขึ้นอยู่นะ
2: เราระบายได้ดีขึ้นแต่เราก็ระบายในระดับที่อยู่ที่ประมาณ60ถึง80ไหวแต่ถ้ามันขึ้น100เหมือนที่เขาบอกว่าในบางพื้นที่อาจจะมี150ถึง250มิลน่ะ ถ้ามันกระจุกตัวทีเดียวเราก็จะเต้ง
1: คือผมก็ไม่รู้ว่ามาตรฐานนะถ้าอ้าวอย่างญี่ปุ่นที่ผ่านมาถ้ามันตกขนาดนั้นไม่มีที่ไหนในโลกไม่ท่วม
2: โหญี่ปุ่นก็โหด
1: ไหมไม่รู้ไหม
2: เธอรู้ใช่ไหมว่าญี่ปุ่นอ่ะคนจะลงที่ฮาเนดะสุดท้ายไปลงชิโตเซะไปลงฮอกไกโดเลยมันลงไม่ได
1: ้ที่มีไต้ฝุ่นใช่ไหม
2: ใช่
1: โอเค
2: มันลงไม่ได
1: ้ประกาศเตือนไต้ฝุ่นกันขนาดนั้น
2: แล้วก็ที่คามากุระอ่ะท่วมมาแบบเหมือนอีกถนนนึงยังดูดีๆอยู่เลยและอีกถนนนึงแบบครึ่งคัน
1: อ
2: ่ะล้วนแล้วแต่ฉันเดินทางคนเดียวแล้วฉันไม่คิดนี่กำลังจะจองตั๋วแล้วถ้าฉันไปคนเดียวแล้วฉันเจอแบบนี้ฉันต้องนอนนาฬิกา
1: เพื่อนส่งมาบอกว่าพี่อันเราจะรอดไหม
2: เพราะจะไป
1: เดี๋ยวฉันจะไปนะเดี๋ยวผมจะลานะฮะ
2: ซึ่งอ้อมอ่ะจะลาอ้อมเช็คคิวอ่านแล้วว่าเอ๊ะหรือฉันลาไปช่วงเดียวกับเขาดีนะ
1: เอ้าไปด้วยกันเลยอย่าง
2: น
1: ี้หรอ
2: ไม่ก็แยกกันไปแต่หมายถึงว่าไงๆมันก็ต้องสตรีมหยาดอยู่แล้วฉันก็ไปสตรีมหยาดของฉันตรงนั้นไห
1: ม
2: จะได้ไม่ต้องมาคุณผู้ฟังจะต้องลาสองทีไง
1: เ
2: พราะไม่งั้นฉันก็กดตัวอยู
1: ่ไปการคิดโดยเอาผลประโยชน์ของคุณผู้ฟังไปที่ตั้งนะ
2: ถูก
1: ครับ
2: ก็หายไปทีเดียวเลยแต่อ้อมไม่ได้ไปกับเขาค่ะเขาไปกับภรรยาและลูก
1: และเพื่อน
2: และเพื่อน
1: อยากมาเข้ามา
2: ไม่เป็นไรเราน่าจะเที่ยวไม่เหมือนกันเธอคงไม่ช้าตึงอยู่ร้านกาแฟกับฉันป่ะ
1: เธออ๋อไม่ค่อยอ่ะแต่ว่าก็อยากลองเที่ยวกับพอพีทดูไหมล่ะ
2: ไม่เป็นไรฉันไม่พร้อม
1: โลกเธอจะเปลี่ยนเลยนะ
2: ไม่เป็นไรทุกวันนี้โลกฉันก็ประหลาดอยู่แล้ว
1: กลับมาเธอซื้อประกันสุขภาพกับประกันชีวิตเพิ่มเลย
2: ฉันอยู่กับฉันดีๆอยู่แล้วแต่ฉันกลัวมากอ่ะนี่จินตนาการว่าอะไรรู้ป่ะถ้าวันไหนไปคนเดียวแล้วเกิดว่าฝนตกแล้วลงได้แต่รถแท็กซี่ไม่เข้ามาในสนามบิน นอนแอร์พอร์ตนี่มันจะเป็นยังไงอยู่เนี่ยอะไรคะ
1: เขาบอกว่าเพจนี้ที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่อ่
2: ะ
1: เป็นเพจที่เตือนเรื่องน้ำท่วมหาดใหญ่
2: ใช่ไงเมื่อกี้ที่บอกคือเขาก็เตือนหลายอย่างได้โอเคก็ถึงบอกว่ามีคนบอกว่าฟังเขาไว้ก็ดีแล้วก็ลดทอนจังหวะความน่ากลัวบางอย่างออกไปอ่ะ
1: แต่เราก็ไม่ได้ด้อยค่านะผมถึงบอกว่าก็ดีแล้วที่เราตื่นตัว
2: ใช่
1: ครับผม
2: เอาแค่ตื่นตัวอย่าเพิ่งตื่นตระหนกแต่เราเตรียมเรือไม่ทันอ่ะแต่ยกของขึ้นสูงไม่ใช่เรื่องผิดนะการยกของขึ้นสูงเนี่ย ต้องเตรีย
1: ม
2: เพราะว่าประจีนอ่ะมีนะประจีนมีน้ำท่วมแล้วนะมีบางพื้นที่เมื่อวานสมุทรสาครก็
1: ม
2: ีพอมันมีน้ำทะเลหนุนอีก
1: ครับ
2: ก็เราเฝ้าระวังกันเออมึงบอกว่าบางทีความหวังดีอ่ะถ้าปรับคำนิดนึงอ่ะมันอาจจะทำให้สิ่งนั้นถูกได้ยินแล้วก็องค์กรที่เขารับผิดชอบเรื่องนี้จะไม่รู้สึกว่านี่เป็นเฟคนิวแต่เป็นการช่วยกระจายข่าว
1: บ้านผมเนี่ยผมสร้างเขื่อนเลยนะนี่เรื่องจริงนะแต่ว่าเขื่อน
2: จะต้องการบีเวอร์ไหม
1: ขอบคุณมาก อันนั้นเรียกว่าฝ่ายแล้วกันนะ เขื่อนบีเวอร์ขอผมสร้างเขื่อนเป็นบันได3ขั้นเลยนะอ้อม
2: What?
1: จริงๆฉันทำ3ขั้น ล้อมบ้านไว้ไม่มีน้ำเข้าฉันบอกว่าอ้าวถาวรเลยไหมมามีจัดปะฉันบอกแล้วฉันทำทุกอย่างให้เสร็จก่อนให้มันจบในรุ่นฉันฉันไม่รู้ว่าลูกฉันจะทำได้เปล่าพ่อมันนี่แหละ
2: ทำไปให้เสร็จแล้ว
1: ฉันทำทุกอย่างฉันเป็นบีเวอร์ตัวพ
2: ่ คืออย่างนี้เด็ก ที่บ้านคุณอั๋นที่ตอนนี้ที่มีอ่ะคือคุณอั๋นเขากระแดกกระแดกกระแดกตัวไปแล้วเขาก็เอาจมูกดุนไปนะแล้วเขาก็ไปช่วยสร้างเขื่อน
1: จริงๆเพราะฉันเขาบอกว่ามาดูงานได้บ้านผมว่านผมมีระบบชนประทานผมใช้คำนี้นี่ไม่ได้เรื่องเล่นเธอมาลองดูนะฉันมีหลุมฉันมีบ่อพักน้ำแล้วใส่ปั๊มมีปั๊มไฟฟ้าปั๊มดีเซล
2: แล้วบ้านเขามีโซลาร์เซลล์แล้วตัวลงเปลี่ยนหลังคาอย่างเราม
1: ีจุดดึงน้ำออกจากบ้านได้ทั้งซ้ายและขวาของรั้วเพื่อทำให้บ้านตรงกลางแห้งและทำเขื่อนและหลังจากทำเขื่อนเป็นบันได3ขั้นเสร็จฉันปูหินอ่อนให้เขื่อนด้วย
2: แล้วก็ตรงนี้แหละแล้วปรากฏในขณะที่คุณอ่านกำลังเป็นบีเวอร์ที่ปูหินอ่อนให้เขื่อนลื่นค่ะเพราะว่าหินอ่อนลื่นแป๊บอย่างเงี้ยแต่บ้าแล้วคุณรู้ป่ะให้ชื่อว่าเขื่อนภูวนา
1: ถูกเขื่อน
2: ในบ้านนั้นก็คือ
1: มาเยี่ยมชมพระจ้ามีจุดชมวิว
2: มีจุดน้ำเที่ยวนะคะต้องไปอีก5เมตรจะเจอกับเขื่อนภูวนาต้องไปอีกประมาณเลี้ยวขวาไป8เมตรจะเจอแผงโซลาร์เซลล์
1: ถูกมีแผงโซลาร์เซลล
2: ์เธอมีแผงโซลาร์เซลล์ไงเธอบอก
1: ฉันมีใช่มีแผงโซลาร์เซลล์ตอนคืนเธอสามารถเดินชมสวนได้ฉันติดไฟเหมือนสวนพฤกษศาสตร
2: ์ LED ใช่
1: ถูก
2: แล้วใช้ LED นะคะ
1: ฉันจะเปิดขายบัตรแล้วนะเข้าชมได้ตอนคืนเดินสวนสวยเลยนะเดินยิ้มโอ้ยสวนสวย
2: งั้นขายช่วงเดือนธันวาคมได้ไหม
1: แล้วนี่เมื่อเช้านี้ฉันดูเมื่อเช้านี้ฉันนั่งดูเนี่ย

0: ไอ้3ขั้นฉันต้องการไฟซ่อนด้วยนะเธอแล้วคนที่ติดไฟหันมามองหน้าฉันแล้วบอกว่าคุณอันผมว่าพอเถอะฉันบอกว่าเอาไฟกันน้ำแบบที่ติดในสระน้ำอ่ะเดินสายเลยแต่ไม่ให้เห็นไฟนะให้เห็นแต่แสงเรืองรองออกมา
1: ใช่คำว่าแสงเรืองรองเลยนะคะไม่ใช่แสงรอดนะคะ
0: ต้องไม่เห็นที่มาของต้องไม่เห็นที่มาของแสงนะฮะแต่ว่าให้แสงมันเรืองออกมาห้ามเห็นเป็นเม็ดนะห้ามเห็นไฟเป็นเม็ด
1: ไม่ได้ดูไม่งาม
0: ไม่ได้ห้ามเห็นไฟเป็นเม็ด
1: ซึ่งถึงจุดนี้คุณผู้ฟังเลยบอกว่าตอนนี้นะคะก็ไม่ใช่แค่แจ็คเก็ตแล้วค่ะอยากดูเครื่อง เดี๋ยววันไหนเดี๋ยวเราไปจัดรายการและไลฟ์จากบ้านเขากันค่ะเราจะดูเขื่อนแต่ตอนนี้สิ่งที่เราต้องดูก่อนนะคะเพราะพูดมากตั้งแต่เช้าค่ะ
0: อืมครับผมนะฮะหน้าฝนทีไรไม่ชอบเลยเหมือนจะป่วยตลอดเวลาครับจนบางทีเจ็บคอกันนะฮะกลืนน้ำลายไม่ได้แบบเนี้ยผมว่าเราเคยเจอกันทั้งนั้นแหละเหมือนบางทีเหมือนแบบมีมีดบาดคออยู่อย่างนี้ทรมานนะฮะเดี๋ยวนี้ครับคุณไม่ต้องรอให้มันไปถึงจุดนั้นนะแค่เริ่มมีอาการเมื่อไหร่รีบดูแลทันทีไม่อย่างนั้นจากนิดเดียวจะลากยาวกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะฮะก็ไปเจอสูตรนี้มาซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะลองแล้วก็ใช้กันอยู่แล้วด้วย
1: ใช่ค่ะมาเช้าสเปรย์ออกมาค่ะ
0: ถูกเลยค่ะหยิบแท้แล้วออกมานี่เอาไอโชว์เข้าไปนะครับสูตรใหม่ของ Propolis ครับนี่คือ Propolis X Mouth Spray หน้าตาเป็นเช่นนี้นะจ๊
1: ะ
0: เป็นสเปรย์สูตรใหม่แล้วก็อัปเกรดสารสกัดเข้มข้นจัดเต็มคือพูดได้เลยฮะตัวนี้ช่วยลดอาการเจ็บได้แบบทันใจกว่าสูตรอื่นนะครับและถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้ยมันดูเป็นวันป่วยๆต้องการตัวช่วยที่ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นแบบทันใจ
1: ปรากฏคุณรู้ฟังแค่ช่วงนี้แล้วว่ามันเป็นพูดอะไรกันอยู่สองคน
0: ลดอาการเจ็บได้แบบทันทีนึกถึงตัวนี้เลยครับ Propolis X นะฮะแล้วดีตรงที่มาพร้อมกับหัวสเปรย์แบบใหม่ฟุ้งเข้าแต่ตรงจุดที่เจ็บพอดีนะครับใช้แล้วบรรเทาเลยตอบโจทย์มากๆหลายคนเคยเจอแบบเดียวกันโดยเฉพาะช่วงฝนสลับร้อนแบบนี้คือถ้าเริ่มรู้สึกเจ็บเริ่มไม่โอเคอย่าชะล่าใจแล้วอย่าปล่อยยาวนะครับบางครั้งไม่รู้จะเริ่มยังไงไปเอ๊ะฉันควรกินยาหรือเอาตัวนี้ใช้ไปก่อนจริงคุมไปเลยนะครับดีขนาดนี้หาซื้อเลยครับ Propolis X ได้เลยที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปแล้วก็ช่องทางออนไลน์ได้เลยนะครับอย่าลืมถ้าเริ่มเจ็บให้รีบจบด้วย Propolis X นี่แล้วดูสิเข้ามาพร้อมกับสายแบบนี้ด้วยนะ
1: อันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋ง
0: ถูกแล้วคือสายสวยนะฮะแล้วก็นี่พอเปลี่ยนขวดปุ๊บเอาตัวนี้ไปคล้องต่อได้ตรงนี้ก็เป็นหัวแบบยางยืดตุ
1: ๊บๆไม่ต้องกลัวว่ามันจะหายอ่ะ
0: ถูกแล้วมันหยิบสะดวกเวลาผมใส่อยู่ในกระเป๋าเก่งตรงนี้ห้อยมาด้านนอกผมเจอผมคว้าออกมาเจอเลย
1: ถูกต้อง
0: ถูกต้องว่าแล้ว
1: พ่นซะเลยโอ้โหอร่อย
0: จริงๆอร่อย
1: ใช่ไหมพูดคำเดียว
0: มันมีบางยี่ห้อที่ไม่อร่อย
1: เออเราคงหิวด้วยแหละ
0: บางยี่ห้อถึงกับทึ่งทีเดียวที
1: ่ทำได
0: ้ทำไมถึงกล้าทำรสชาติแบบนั้นออกมาขายแฟ
1: เออแต่อันเนี้ย
0: อันนี้คือฉีดเสร็จ
1: สบายโอเค
0: อร่อยแฮปปี้
1: คุณผู้ฟังบอกว่าถึงขั้นต้องเข้ามาดูไม่ใช่เขื่อนนะคะที่ดูตอนนี
0: ้
1: ตอนนี้ดู Propolis อ
0: ันนี้คือ Propolis X นะฮะ
1: สเปรย์ใช่ไหมระหว่างพี่อันฉีดไปพี่อ้อมจะไปขอบคุณอย่างอื่นแล้วนะพี่อันเสร็จแล้วใช่ไหม
0: โอเคค่ะไป
1: ชอบความ acting ไม่ต้องห่วงค่ะทางเราสายการละครค่ะคุณผู้ฟังเราเห็นอย่างนี้เนี่ยเราเป็นคนร่าเริง
0: จ้างได้นะฮะ
1: ทำได้ทุกอย่าง
0: ถึงจะไม่ได้มาทางแนวละครเท่าไหร่แต่ว่า
1: แนวตั้งไหม
0: ถ้าค่าตอนโอเคก็ไปอ่ะ
1: โอเคหนักเอาเบาสู้ค่ะขอบคุณข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตอร่อยได้ไม่รู้สึกผิดแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันไรทิปถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวเดียวเดียวเดียวเดียว
0: นี่อาพักสักครู่ครู่ครู่ครู่
2: Green Morning Show โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's เดนมาโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบ สนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: เงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ไปเข้าศูนย์กัน
4: 0
3: 0 0%กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
4: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
5: อร่อยเกินต้าน
6: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
7: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
7: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย

ื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนนายหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

แบรนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ื่อโลกกำลังปฏิวัติและนิยามภาคอุตสาหกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอจึงพร้อมนำทางสู่อนาคตออกแบบระบบนิเวศอุตสาหกรรมยกระดับสู่กรีนอินดัสทรีพลิกโฉมฐานการผลิตสู่อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำด้วยโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะที่พร้อมเชื่อมโยงและดึงดูดนักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกสร้างนิเวศการลงทุนสีเขียวสร้างสมดุลให้โลกสังคมและภาคอุตสาหกรรมกนอขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่อนาคตความสำเร็จที่ยั่งยืน
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีซาร่าดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงโดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
3: อ่ะวันนี้น้ำมันลงนะเธอแต่ไม่ใช่น้ำมันไทยนะน้ำมันโลกลงมานิดนึงคือต่ำร้อยแล้วนะฮะเพราะว่าซาอุท่อนั้นอะซ่อมได้แล้วนะเร็วไหมเก่งเน
4: า
3: ะ
4: เก่งจังวะ
3: เออเก่งมากเลยอ่ะแล้วเขาบอกว่าเรือทางช่องแคบพามูสสถานการณ์ดีขึ้นเริ่มมีทยอยออกมาได้บ้างเพราะฉะนั้นสถานการณ์เชิงอุปทานน้ำมันของโลกไม่ได้น่ากลัวเท่าที่หลายๆคนคิด
4: แต่ว่าป้ายน้ำมันราคาจาก49บาทที่ฉันดูมาทุกเป็นปีๆตอนนี้มันขึ้นเป็น51จุดอ่ะ
3: ถูกต้อง
4: ประเทศไทยทำไมลดช้า
3: ก็เป็นของล็อตที่แล้วอะไรเงี้ยเวลาลงจะลงช้าหน่อยแต่เวลาขึ้นเร
4: ็
3: ว
4: เวลาขึ้นเป็นล็อตนี้เชียวใช่ป่ะเวลาขึ้นรถนี้เวลาลงรถเก่ามันใช่คนละท่อไง
3: แต่ว่าก็เขาบอกว่าแบบก็โดยภาพรวมก็เห็นว่าน่าจะดีเนอะอย่างเงี้ยแต่ว่าทางทรัมป์อีกแล้วนะเขาก็บอกว่ากว่าจะมองเห็นวิแววสันติภาพน่าจะเกิดขึ้นหลังจากเลือกตั้งมิดเทอมของเขาก็แปลว่าหลังตุลาไปแล้ว
4: ซึ่งทรัมป์จะมีมิตรภาพกับใครคะกับตัวขนาดสื่อมวลชนเองคุณก็แบนเขาอะ
3: ถูกนะฮะตอนนี้เขาโดนทีวีแบนไปอย่างน้อย5ช่องแล้วนะฮะท่านในขณะเดียวกันทรัมป์ก็เลยประกาศว่าเขาจะเปิดทรัมป์ทีวีเห็นไหมฮะ
4: ไม่ต้องจะนะคะเปิดแล้วเลยค่ะ
3: เปิดไปทรัมป์ทีวี
4: 24ชั่วโมงให้เห็นการทำงานของพ่อใหญ
3: ่เออจริงเขาก็บ้าบอนะจริงเขาก็บ้าบ
4: อเขาเป็นคนทำอะไรได้อะ
3: เออในความบ้าบอเขาผมว่าคนที่เชียร์เขาก็คงสะใจอ่ะเข้าใจป่ะถ้าบังเอิญเผลอเชียร์เขานะก็บอกโอ้โหสะใจจังเลยอ่ะเ
4: งี้ยแต่ก็ไม่ง่ายแล้วไงตอนเนี้ยคนที่เชียร์ผลมันก็ออกมาประหลาดอยู่เหมือนกันนะ
3: ส่วนอีกด้านนึงในขณะที่เขาพูดว่าเออเนี่ยถ้าจะสันติภาพก็หลังเลือกตั้งมิดเทอมของเขานะเขาก็พูดแบบว่าแต่เขาสหรัฐอเมริกากำลังวางแผนว่าอาจจะต้องบทขยี้สาธารณรัฐอิสลามแห่งนี้ให้สิ้นซากหากไม่บรรลุข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้ง
4: ไม่รู้ละ
3: ฉันสับสนกับเขาจริง
4: ไม่รู้ละ วันนึงแถลงอันนี้ตกบ่ายก็แถลงอันนึงแล้วเดี๋ยวนี้คือเป็นคนที่ใช้โซเชียลคุ้นวิธีแบบนี้จังเลย
3: คือพูดแรงขนาดนี้แปลเป็นไทยบอกว่าผมคิดว่าเราควรจะส่งพวกเขาย้อนกลับลงนรกโดยไร้ซึ่งทางรอดไร้ซึ่งความหวัง
4: แล้วออฟฟิเชียลก็ถึงบอกไงเขาเป็น
3: ออฟฟิเชียลนะ
4: เขาเป็นโรโมเดลของใครอยู่อ่ะที่จะโพสต์ออฟฟิเชียลได้อย่างไม่แคร
3: ์และเราควรทำอย่างรวดเร็วซึ่งมันจะเป็นการปิดโอกาสให้พวกเขาฆ่าหรือทำลายผู้คนและประเทศอื่นได้อีก
4: ไอ้ที่พูดมันก็เข้าใจแต่บางทีมันคือออฟฟิเชียลแต่ใครคุมเขาได้อะใครคุมเขาได
3: ้ก็เลือกกันมาแล้วตอนนี้ประเทศไทยใครคุมได้
4: ใครคุมได้ตกลงเราจะยังไงเนี่ย
3: มีประเทศไทยมีคนคุมได
4: ้เรามียอดพีระมิดเยอะแล้วเธอว่าสวจะจบยังไง
3: ผมไม่รู้อะผม
4: คือว่าม
3: ันไม่กล้าเดาอะ
4: มันขยับตัวแล้วไง
3: เราก็สู้กันแบบนี้แหละก็ต้องรอดูอะก็เขาขยับตัวอย่างเช่นอะไปฟ้องกกต.กับปปช.แต่เมื่อวานนี้ก็พูดไงว่าเอ้าผมก็เอ้าก็มันก็มีที่มาเดียวกันอะเข้าใจไหมมันก็ มันก็มีที่มาเดียวกันแต่เราก็ไม่สามารถสรุปใจนะว่าการที่มีที่มาเดียวกันแปลว่า
4: จะเป็นอย่างไร
3: จะเป็นอย่างไรทั้งหมดหรือเปล่า
4: ซึ่งเมื่อวันดีเอสไอก็ประกาศแล้วไงว่าตั้งอธิบดี
3: ขอพูดเรื่องนี้หน่อยไป
4: อธิบดีดีเอสไอคนใหม่ขึ้นมาแล้วมันก็เลยมีทำให้คนตั้งข้อสงสัยได้อีกซึ่งมันมีสิทธิ์ที่จะสงสัยนะคะแต่เมื่อเขาตอบแล้วเราก็ต้องจบถูกไหมมีคนก็เลยสงสัยแล้วก็เลยต้องไปถามรัฐมนตรียุติธรรม
3: ก็คือเขาเอาคนเดิมออกนะครับอธิบดี
4: อย่าเรียกว่าคนเดิมออกเรียกว่าหมดอายุงาน
3: จริงๆมันไม่ได้หมดอายุงาน
4: เขาทำไป1ปีกับอีก8เดือน
3: ก็มันก็สามารถอยู่เกินกว่านั้นได้
4: แต่เขาบอกว่าโดยเฉลี่ย
3: ถ้าอยากให้อยู
4: ่แต่เขาบอกว่าโดยเฉลี่ยคนส่วนใหญ่ที่จะมานั่งตรงตำแหน่งนี้มันจะอยู่แค่ประมาณราวปีถึง2ปีเท่านั้นไม่เกิน
3: ก็ไม่ผิดไงเขาก็ทำได้โดยไม่ผิดนะครับซึ่งก็ตั้งคนใหม่มานะฮะก็อาจจะประจวบเหมาะด้วยหรือเปล่ากับการที่คนใหม่ที่ตั้งนะครับคือร้อยตำรวจเอกปิยะรักษ์สกุล
4: ค่ะ
3: นะครับซึ่งเป็นใครมาก่อนจ๊ะจริงๆเขาเคยตำแหน่งอยู่ในราชการก็เคยเป็นก็คือเป็นสังกัดกระทรวงยุติธรรมเคยดำรงตำแหน่งรองอธิบดี DSI อยู่แล้วอธิบดีกรมคุมประพฤติซึ่งเอ้าก็ตำแหน่งก็โอเคนี่นะฮะแต่คุณคิดว่าบังเอิญไหมพวกเราคิดกันเองนะบังเอิญแหละผมตอบไปเลยก็ได้ว่าบังเอิญว่าร้อยตำรวจเอกปิยะรักษ์สกุลเป็นประธานอนุกรรมการวินิจฉัยกกต.คณะที่36
4: คณะที่
3: ที่สั่งไม่ฟ้องทั้งหมดคนนี้เป็นประธานนะจ๊ะชุดที่36ซึ่งจริงๆแล้วอนุกรรมการกกต.มี35ชุดนะชุดที่36แต่งตั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องนี้แล้วได้ผลออกมาตรงข้ามกับ26ทั้งหมดซึ่ง26เนี่ยที่สั่งเนี่ยสั่งฟ้องทั้งหมดนะแล้วคนที่ฟ้องทั้งหมดเนี่ยเลยไปถึงคุณอนุทินและคุณเนวินด้วยนะฮะ26สั่งเบอร์นั้น36สั่งตรงข้ามทั้งหมดแล้วก็บังเอิญว่าเป็นคนนี
4: ้
3: ที่นั่งเป็นประธานแล้วก็บังเอิญอีกแหละที่คนนี้ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาเป็นอธิบดี DSI ล่าสุด
4: ซึ่งอย่าไปต้องไปคิดว่าการที่เขายกมือไหว้ทำให้เขาได้เป็นหรือเปล่าอันนั้นเขาเรียกกาลเทศะค่ะเขาต้องไหว้ด้วยการที่ว่าอันนั้นเป็นกาลเทศะที่เขาต้องไหว้จริง
3: อ่ะแล้วก็ประจวบกับพรรคก้าวธรรม
4: จะประกาศตัวว่าจะโดนคุณประธานฝั่งวิฝ่ายค้านเนี่ยเอาชื่อออกจากการเป็นฝ่ายค้านแล้วนะ
3: ครับก็เริ่มต้นนะ10กันยายนที่ผ่านมาพรรคก้าวธรรมเนี่ยมีมติให้ส.ส.สักพรรคลงมติเห็นชอบกับพ.ร.บ.งบปี70ของรัฐบาลซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ขัดกับมติวิปฝ่ายค้านในวาระสำคัญซึ่งจริงๆแล้วปกติแล้วฝ่ายค้านเนี่ย
4: จะต้องเห็นตามกันหรือเปล่า
3: คือมันไม่ได้แปลว่าเขาต้องเห็นเหมือนกันทั้งหมดในเชิงเหตุผลแต่ในเชิง
4: มารยาท
3: สาระสำคัญหลักมันจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4: ซึ่งคุณอัจฉริยะเขาบอกว่าพรรคเขามีนโยบายที่เรียกได้ว่าทำเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักไม่งั้นมันจะล่าช้าน
3: ั่นก็คือเหตุผลของเขานะครับแต่ณตอนนี้เนี่ยนะฮะก็เลยมีการปรับนะครับก็คือออกจากวิปฝ่ายค้านไปแล้วเพราะฉะนั้นพรรคฝ่ายค้านตอนนี้ก็จะประกอบด้วยพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์พรรคไทยพรรคดีและพรรคเสรีรวมไทยและพรรคไทยรวมพลังจบ
4: พรรคผ่อนเลยตอนนี้
3: ห้าพรรค
4: น้อยลงไปเรื่อย
3: ๆห้าพรรคก็หายไปนะฮะก็หายไปเยอะนะ
4: เยอะสิเพราะพรรคก้าวธรรมจำนวนส.ส.เขาเยอะอยู่แล้วเมื่อวานคุณเห็นไหมที่เขาใส่นาฬิกา
3: อ้าวเขาพูดชัดค่อนข้างชัดมากนะฮะ
4: ว่า
3: เป็นนาฬิกาอะไร
4: ก็เขาบอกว่าคุณไผ่ลิกบอกว่าไม่ใช่ของมือสองนะจ๊ะถอดจากมือ
3: ก็คือเขาบอกว่าถอดจากมือ
4: ถอดจากมือไม่ใช่ของมือสองนะจ๊ะ
3: มีคนตั้งข้อสังเกตว่านาฬิกาที่คุณธรรมนัสใส่เป็นนาฬิกาเรือนเดียวกับที่พึ่งอยู่บนมือของนายกอนุทิน
4: ใช่
3: แล้วก็เขาบอกว่าด้านหลังของนาฬิกาเนี้ยมันจะมี
4: สลักชื่อ
3: สลักชื่อว่าอนุทินเอาไว้มันไม่ถึงขนาดถอดออกมาแล้วเปิดให้เห็นนะฮะแต่ก็ไม่มีใครปฏิเสธแล้วจริงๆแล้วคือนอกจากจะไม่ปฏิเสธยังออกมาพูดเหมือนกับยืนยันด้วยซ้ำว่าใช่เพราะคุณไผ่ลิกออกมาบอกว่า
4: คุณไผ่ลิกโพสเลย
3: คุณไผ่ลิกโพสว่าถอดจากมือ
4: คุณไผ่ลิกบอกว่านี่ไม่ใช่ของมือสองไม่แปลว่าเท่านี้ก็รู้แล้วนี่ไม่ของมือหนึ่งอ่ะเพราะถอดมาจากมือ
3: ซึ่งมันก็เลยแสดงให้เห็นว่าอ้าวตกลงกับบันทีกันละหลาอย่างงี้ไงเพราะก่อนหน้านี้ก็คนก็งงกันว่าทำไมพรรคก้าวธรรมไม่ได้รับเชิญไม่ได้รับเทียบเชิญไปร่วมรัฐบาล
4: เขาไม่เคยเกิดกันหรอก
3: ซึ่งก็บังเอิญอีกกับการที่คุณเอกราชช่างเหลาเป็นพยานที่กลับคำให้การล่าสุดจำได้ใช่ไหมฮะตามข่าวนะครับที่บอกไปกลับคำให้การของกกต.ต่างๆตรงนั้นเนี่ยนะฮะกลับคำให้การกับพวกซึ่งเป็นคุณกับสว.ชุดนี้และคนของภูมิใจไทยนะครับซึ่งคุณเอกราชช่างเหลานะครับเป็นใคร ก็คุณเอกราชช่างเหลานะครับ
4: คือคนที่เราเคยพูดถึงกันว่าวันนั้นเขาเคยตอบเรื่องนี้ว่าแบบนึง
3: ปัจจุบันคุณเอกราชช่างเหลาเป็นรองหัวหน้าพรรคกล้าธรรมได้รับการแต่งตั้งให้ดูแลรับผิดชอบการขับเคลื่อนภารกิจของพรรคการเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก่อนที่คุณเอกราชช่างเหลาจะมาอยู่พรรคกล้าธรรมคุณเอกราชช่างเหลาเป็นส.ส.ขอนแก่นของภูมิใจไทยมาก่อนแล้วถูกขับออกจากพรรคโอเคนะครับแล้วก็กลับคำให้การพอดีกับช่วงที
4: ่ที่ผ่านมา
3: เหมือนจะดีกันพอดี
4: ช่วงที่ผ่านมา
3: ก็เลยกลับคำให้การหรือเปล่า
4: ไม่มีใครตอบได
3: ้อาจจะไม่เกี่ยวกันแหละมันแค่บังเอิญพอดีกัน
4: ทุกอย่างมันคือความบังเอิญค่ะคุณผู้ฟังมัน
3: ก็เลยมีคนตั้งข้อสังเกตซึ่งเขาบอกว่านี่คือเหตุผลหรือเปล่าที่ผ่านมาเขาใช้คำนี้นะฮะเขาไม่ได้บอกภูมิใจไทยนะเขาใช้คำว่าเนวินชิดชอบไม่เอาพรรคกล้าธรรมเข้าร่วมรัฐบาลตั้งแต่ต้นเพราะต้องการให้สิ่งนี้เป็นเงื่อนไขในการต่อรองเพื่อให้เอกราชช่างเหลากับเพื่อนที่เคยให้การแบบขั้นสุดเลยชนิดที่มัดสุดๆกับภูมิใจไทยไว้กลับคำให้การก่อนสิ
4: อันนี้พูดไม่ได้ค่ะอันนี้
3: เปล่า
4: อันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าผลมันจะออกมายังไงแต่ตอนนี้เราต้องไปแล้วพี่อัน
3: รวมถึงนิดนึงจะจบแล้วรวมถึงอัศดางแสวงการสวคนที่เคยให้การว่าเจอเนวินที่โรงแรมภูแมนในวันปฐมนิเทศสวและขจรศักดิ์ศรีวิราชสวพะเยาในฐานะพ่อตาของธรรมนัสซึ่งเคยให้การแบบนั้นเหมือนกันหมดเลยนะกับคำให้การพร้อมกันทั้งหมด
4: เอาเถอะไปเขาไปพรุ่งนี้มาต่อแต่ที่แน่ๆ
3: บังเอิญแหละ
4: แม่โบอายุ54ค่ะโทรมาดุลูก
3: คุณแม่โบโทรมาบอกว่าโบแม่ยังไม่60
4: แม่ยังไม่60แม่54
3: ทำไมบอกว่าแม่60แล้วลูก
4: เอาแม่ขึ้นไปอีกตั้ง6
3: ขอโทษคุณแม
4: ่แม่ไม่โอเค
3: ขอโทษคุณแม่แทนลูกด้วยนะฮะ
4: ค่ะลูกเขาไม่รู้อายุบางทีเขาอาจจะมองว่าเราเป็นคนที่แบบมองการไกลอะค่ะ
3: ครับผมนะฮะขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตอร่อยได้ไม่รู้สึกผิดแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันไรทิปถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวครับ
4: ค่ะพรุ่งนี้เจอกันไปเชียร์น้องเน่กัน
3: สวัสดีครับ
2: Green Morning Show โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denmar โดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
5: เพื่อนเป็นหมอ
6: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
7: วันนั้นครับผมไปวิ่งมาแดดแรงร้อนเหงื่อแตกแล้วก็เป็นตะคริวอีกฮะนึกว่าตัวเองจะเป็นลมไปซะแล้วคุณหมอครับ
6: อันตรายมากเลยนะปอเวลาที่เหงื่อออกร่างกายไม่ได้เสียแค่น้ำแต่เสียวิตามินแล้วก็เกลือแร่สำคัญอย่างโพแทสเซียมแล้วก็โซเดียมด้วยทำให้กล้ามเนื้อเกร็งตัวฉับพลันปอก็เลยเป็นตะคริวแต่ถ้าโชคร้ายความดันตกเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พออันเนี้ยฮีสโตรกได้เลยนะ
7: ยังเล่าไม่จบเลยครับผมจิบเกลือแร่แล้วก็สังเกตตัวเองตลอดวิ่งเข้าร่มเป็นระยะสบายใจได้เลยฮะ
5: เพื่อนเป็นหม
2: อเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพน
3: ก่อนครบธงชาติย้ำเตือนตัวเองด้วยกันนะครับจริงๆต้องบอกว่ามันก็เหมือนกับเพิ่งเริ่มต้นวันกันด้วยนะฮะมันก็เหมือนกับเราได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆกันแล้วก็บอกใจตัวเองให้รู้กันแบบที่เคาน์เตอร์เพนเขาชวนกันนี่แหละครับว่าเฮ้ยพวกเราคนรุ่นใหม่เปลี่ยนมุมมองใหม่กันไหมที่เรามองความปวดว่ามันไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไปแต่มันคือสัญญาณของการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แบบไม่ต้องกลัวความปวดกับแคมเปญล่าสุดของเขานะครับกลัวอะไรกับความปวดครับพร้อมดึงศิลปินอย่างเจฟซาเตอร์มาเป็นพรีเซนเตอร์เลยนะฮะก็เป็นตัวอย่างให้เราเห็นนะครับว่า
8: คนรุ่นใหม่ใช้ชีวิตแบบนี้เต็มที่ทั้งงานดนตรีการแสดงทุ่มเต็มที่ไม่กลัวเหนื่อยไม่กลัวล้าใช้กล้ามเนื้ออย่างหนักออกกำลังกายเต็มที่มีระเบียบมีวินัยนะครับทั้งคอนเสิร์ตการแสดงเราเห็นเลยว่าเขาเต็มที่และในที่สุดมันก็นำความสำเร็จมาสู่นะครับซึ่งเขาตาเพนพร้อมซัพพอร์ตทุกคนให้เผชิญหน้ากับความปวดเมื่อยล้าอย่างท้าทายเพื่อมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จที่ตั้งไว้เขาตาเพนครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนมุ่งมั่นทำทุกอย่างได้อย่างเต็มที่แบบไม่ต้องกลัวอะไรกลัวอะไรครับเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้ปลาสเตอร์ประทับปวดเคาน์เตอร์เพนถ้าปวดก็แค่แปะแล้วลุยต่อครับ
2: จะกลัวอะไรไม่มีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้ปลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาเรต
10: Love you mama Love you papa
11: เมื่อมีอาการไอ
10: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
11: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
10: I love you mamaLove you papa No I เมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prospan
11: อย่าให้การบอกรักสนุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
10: ใช้ยาแก้ไอ Prospan
12: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
13: แชมเปี้ยน
14: ครอสอัพช็อต
15: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: ับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: Close up shot
5: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
6: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เร่งรีบ ต้องนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: อมแล้วชื่นใจ
3: มาเจอริซานันเดย์ชาหลาวน้ำมันซึมซึงมาต้องเฮลทับพี่ดาววันไหนอ๋อ
4: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
5: มาสการ่าใช้ดีเวอร์มาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป
6: ้สื่อเคย
5: ไม่ต้องพูดเลยอ้อดริ
4: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
7: เพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
8: ์ JNK Beauty จะครบจบที่ฟาวแอนด์ฟาว
9: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
10: ใช้ Re-B Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
11: Green News
12: โดย
13: สวัสดีวันพุธครับ
14: พุธกลางสัปดาห์แล้วค่ะ
13: ก็กลางแล้วยังไงครับ
14: ก็ไม่เท่าไหร่ก็ไม่ยังไงด้วยแต่มัน
13: หาเรื่องตี
14: มันพุธแล้วหรอ
13: โอ้ยพุธกลางดีเลยอีก2วันเองก็จะหยุดแล้วเห็นไหมอ๋อ
14: มันต้องคิดอย่างนั้น
13: เราต้องม
14: ี
13: พลังบวกแบบนี
14: ้เออหรอ
13: จะมาแบบว่าเสียงตกไม่ได
14: ้พอปิดไมค์ปุ๊บทำไมไม่วันศุกร์อ่ะ
13: ใจเย็นค่อยๆไปทีละวัน
14: อ๋อรีบร้อนเกินไป
13: ขอหาตังค์ให้ได้ในแต่ละวันก่
14: อ
13: นรีบศุกร์ปุ๊บไม่มีตังค์นะ
14: วันต่อวันเนาะ
13: วันต่อวันทุกวันเนี้ย
14: นะคะ
13: ทำเมื่อวานกินวันนี้
14: อ๋อทำเช้ากินเย็น
13: โอ้ยนั่นเร็วไปเลยรีบดูรีบลกเห็นไหมล่ะทำเมื่อวานกินวันนี้ได้ไหมทำวันนี้ไปกินพรุ่งนี
14: ้ก็ได้อยู
13: ่
14: เออ
13: วันต่อวัน
14: หรือบางคนอาจจะแบบทำวันนี้เดือนหน้าค่อยกิน
13: โอ้ยอยากมีชีวิตอย่างนั้นจังเลยอ่ะทำไมเงินเหลือเยอะอย่างนั้นเลยอ่ะ
14: เราจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะเพราะจะทำหลายอย่างไง
13: ดีจังเลย
14: แล้วคุณผู้ฟังล่ะเป็นยังไงทำวันนี้กินวันนี้ทำวันนี้กินพรุ่งนี้
13: คุณผู้ฟังบอกแล้วแต่ช่วง
14: อ๋อแล้วแต่ช่วง
13: มันไม่เสมอไป
14: เนาะมันก็บอกไม่ได้อ่ะไม่มีอะไรแน่นอนเลย
13: แต่อันนี้แน่นอนมากเลย
14: อะไรอ่ะ
13: กลางวันเท่ากับกลางคืนเวลาเท่ากันเป๊ะเลย
14: อ๋อหรอ
13: เขาเรียกว่าวันเลยนะ
14: ไม่รู้
13: มันอ่านยากมากหรือคุณผู้ฟัง
14: ไม่อ่านยากไม่อ่านแล้วว
13: ันศาสตร์วิศวัต
14: อ๋อเหรอ
13: ได้ไหม
14: อ๋อถามฉันทำไมอ่ะ
13: อย่ามาอ่อนเลยสิ
14: ก็ถามฉันทำไมฉันบอกว่าไม่รู้เอาใครรู้คุณก็ไปถามเขา
13: คุณจูโน่วันหลังอ่ะคุณส่งข้อมูลมา
14: แล้วตัวสะกด
13: วงเล็บคำอ่านให้ด้วย
14: จะขอบพระคุณมาก
13: ไม่งั้นเดี๋ยวจะอ่านว่าวันสารทวิสุวัตตะ
14: ไม่เพราะอะไรหรือป
13: ะ
14: เพราะว่ามันมีหลายคือภาษาไทยอ่ะเป็นภาษาที
13: ่ยาก
14: เป็นภาษาที่สวยและภาษาที่ยากนะคะเวลาบางคำอ่ะเมื่อก่อนเราอ่านอาจจะอ่านแบบนี
13: ้
14: เมื่อก่อนนะเมื่อก่อน
13: แต่เดี๋ยวนี้เอาง่ายๆยกตัวอย่างสมัยก่อน
14: อ
13: ่ะต้องมีคำว่าประวัติศาสตร
14: ์อ๋ออ่านคำนี้ก็ได
13: ้หลังๆมาปุ๊บประวัติศาสตร์ก็ได
14: ้ก็ได้อ่านได้ทั้งสองอย่าง
13: เขาบอกว่าภาษามันคือสื่อให้เข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าเราสื่อแบบนี้เข้าใจกันทั่วทั้งประเทศอ่ะก็ได้แหละ
14: แต่ว่าในมุมนึงก็จะมีคนบอกว่าก็ถ้าเข้าใจได้ด้วยเราถูกต้องด้วยมันก็จะเป็นเรื่องที่ดี
13: โฆษณา
14: โฆษณาอย่างเงี้ยฮะมีคำอะไรกันเยอะแยะมากมาย
13: เป้เก่ง ไม่มีเหรอเดี๋ยวกระพริบตาดีสิ
14: เมื่อกี้ฉันหยุดหายใจไปแล้วแต่ตายังกระพริบอยู่คือร่างกายอ่ะลมหายใจไม่มีแล้วแต่ว่าร่างกายยังไปทำงานอยู่โอ้ย
13: วันนี้คุณจุนโน่ส่งมาแล้ว
14: อ
13: ่านว่าสารทวิสุวัตต้องมีสารทะจริงๆใช่ไหม
14: สารทะแสดงว่าเมื่อก่อนเราอ่านผิดมาตลอด
13: ไม่ใช่ศาสตร์ใช่ไหม
14: ใช่ไหม
13: สารทวิสุวัตคุณจุนโน่คุณเป็นครูภาษาไทยจริงๆนะคุณก็ต้องเอาสิ่งที่ถูกให้เป๊ะนะ
14: ถูกต้องก็ถ้าคุณจุนโน่เขาสะกดมาให้ก็แสดงว่าถูกใช่ไหมล่ะเรารวบยอดอย่างนี้เลย
13: ไม่เอา
14: เราตีไปเลยว่าถูก
13: คุณจุนโน่ส่งข้อมูลประวัติหน่อยว่าคุณเป็นครู
14: ตอนนี้คุณจุนโน่หนีไปแล้วนะ
13: ว่า
14: คุณจูโน่บอกว่าฉันไม่น่าส่งตั้งแต่แรก
13: ว่าเชื่อถือได้ไหม
14: คุณมาผิดที่แล้วคุณจูโน่คุณจูโน่บอกฉันไม่มาแล้วจ้ะจนเป็นภาระของฉันทำไมเนี่ย
13: เ
14: ออนะคะ
13: วันนี้ให้รู้ไว้ว่ากลางวันเท่ากับกลางคืนเวลาเท่ากันเป๊ะ
14: แล้วพรุ่งนี้เท่ากันไหม
13: ไม่เท่าละ
14: อะไรที่มากกว่ากัน
13: ไม่ทราบละส่วนใหญ่ครับถ้าเป็น
14: มันจะมีไง
13: ช่วงใกล้ๆหน้าหนาวอ่ะก็คือกลางคืนจะยาวกว่ากลางวันไงเพราะฉะนั้นอ่ะคาดว่ามันน่าจะไปทางนี้แหละ
14: แต่หน้าหนาวอ่ะช่วงแบบกลางวันเงี้ยมันมืดเร็วเน
13: า
14: ะ
13: ใช่ไงก็นี่ไงกลางคืนมันจะมาเร็วไงพอหน้าร้อนปุ๊บกลางวันจะยาวกว่าละ
14: พอสักห้าโมงหกโมงนี่เอาแล้วแบบฟ้ามืดมากแล้วว่าเออนะคะก็เรื่องของสภาพอากาศฤดูกาลน่ะเนาะนะติดตามวันเช้านี้นะคะเดือนหน้านี่เดือนอะไรกันยาปลายกันยาแล้ว
13: เดือนหน้าตุลาคม
14: ตุลาคมที่จีนเขาจะมีช่วงวันหยุดยาวนะคุณผู้ฟัง
13: อย่าไปนะบอกเลยว่าอย่าไปนะช่วงไหนพูดซิ
14: เรื่องในวันชาติจีนวันชาติจีนของเขาคือวันที่1ตุลา
13: อ๋อเริ่ม
14: มันก็จะเริ่มตั้งแต่1ถึง7ตุลาก็เป็นเหมือนแบบโกลเด้นวีคอ่ะ
13: อุ๊ยคุณ1ตุลาวันสำคัญอีกวันนึงด้วยนะ
14: เออ
13: วันเกิดกรีนเวฟ
14: แฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าจ้ะ
13: แหมเอาหน้าเร็วจัง
14: เอาแน่นอนหน้าฉันเล็กฉันก็อยากจะหน้าใหญ่บ้างเธอก็รู้ว่าฉันอยากจะมีพื้นที่หน้า
13: เอาแบ่งจากฉันไปไหมล่ะ
14: เออหน้าเธอใหญ่เหรออ้าวรวมช่วงวันหยุดเทศกาลไหว้พระจันทร์ด้วยนะคุณผู้ฟังก็คือตั้งแต่ตั้งแต่25เลยถึง27กันยาแล้วไปจนถึง7ตุลา
13: ก็คือปลายเดือนจนถึงต้นเดือน
14: รวบยอดเลยทางการเขาเตรียมแล้วนะเขาบอกว่าเขาจะส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวและการใช้จ่าย
13: โอ้คนจีนเขาจะออกมาเที่ยวกันแน่นมาก
14: มากเลยนะคะกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจีนเขาเปิดตัวแคมเปญทั่วประเทศเลยซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมโดยรัฐบาลท้องถิ่นก็วางแผนละอีเวนต์มาเลยนะอีเวนต์ทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมากกว่า 20,000 รายการโอ้โหเยอะมาก
13: ถึงสิ้นเดือนเลยเหรอ
14: ทำไมการ
13: เขาเที่ยวกันทั้งเดือนเลยเหรอ
14: เขาก็มัน
13: โหดเน
14: า
13: ะ
14: คืออาจจะไม่ได้เที่ยวกันแบบทั้งเดือนขนาดนั้นมันจะมีช่วงเวลาหยุดยาวของเขาใช่ไหมเขาก็อาจจะเที่ยวช่วงนั้นแต่ว่าถ้าอีเวนต์มันจะไปหยุดแค่นั้นมันก็ไม่ได้ไงมันก็ต้องเลยไปหน่อยต่อเนื่องเขาจะมีการแจกคูปองเงินอุดหนุนให้ผู้บริโภคนะคะเพื่อกระตุ้นการเดินทางแล้วก็การใช้จ่ายตลอดแคมเปญเลยเป้าหมายก็คือเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายนี่แหละในช่วงวันหยุดครั้งใหญ่ที่สุดช่วงหนึ่งซึ่งเป็นช่วงการหยุดงานที่เขาบอกว่ายาวนานที่สุดของชาวจีนถ้าเป็นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะถือว่ามันเป็นช่วงเวลาการกลับไปรวมตัวพบปะครอบครัวอะไรเงี้ยก็เหมือนเราไปกับช่วงสงกรานต์ปีใหม่อะไรเงี้ยนะคะซึ่งในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลไหว้พระจันทร์แล้วก็วันหยุดต่อเนื่องในวันชาติอย่างเมื่อปีที่แล้วนะเขาบอกว่าดูยอดการใช้จ่ายรวมกันของนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเขาเองอยู่ที่กว่า800,000ล้านหยวนน่ะ
13: ก็เงินสะพัดเยอะเนาะ
14: เงินสะพัดเออ
13: นี่เพื่อนผมเพิ่งกลับมาจากจีนเมื่อวานนี่เองแล้วเขาบอกว่าคนออกมาเที่ยวกันเยอะมากคือคนจีนล้วนๆเลยพวกเนี้ย
14: ใช่ไหมล
13: ่
14: ะ
13: มันเริ่มแล้วเน
14: า
13: ะ
14: นะคะก็เริ่มแล้วแหละเนี่ยแหละเริ่มตั้งแต่ช่วงวีคนี้แหละยาวกันไปค่ะ
13: เขาบอกว่าจีนมีหยุดยาวตลอดเดือนไทยน่าจะมีหยุดสัก3เดือนเที่ยวจำ
14: ๆท
13: ำ
14: ทุกวันนี้เขาหยุดเยอะมากแล้วนะตื้อยังไม่พออีกหรอ
13: 3เดือนนี่โหดไปนะงงไปหมดแล้วนะ
14: นายจ้างนั่งร้องไห้แล้วนะหยุดอีกแล้วเหรอ
13: เอาแบบนี้แหละเพราะเดือนตุลาคมเราก็มีวันหยุดช่วงยาวๆ2ช่วงเน
14: า
13: ะ
14: ใช่
13: เอาแค่นี้ก็กำลังดีแล้วล่ะพวกเรา
14: พฤศจิกายังไม่เท่าไหร่ไปธันวา
13: ธันวาใช่ไหมสุดๆแล้วล่ะ
14: เพราะเป็นธันวาก็เหมือนกับเป็นเดือนที่ไม่มีใครทำงานแล้วว่า
13: ใจมันไม่อยู่กันเนื้อตัว
14: ไม่อยู่แล้ว
13: เอาพอดีพอ

0: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาทท
1: ุกคนเนเน่น่าจะขึ้นเวทีแล้วเนาะเนเน่ ใช่ไหมใช่ไหมวันนี้แหละนะฮะเนเน่น่าจะโชว์แล้วล่ะนะฮะป่านนี้ตอนนี้นะฮะเอาเป็นว่าพวกเราส่งกำลังใจร็อกหน่อยไหมเช้านี้ร็อกไปกับเนเน่

10ทีมสุดท้ายของรอบไฟนอลอเมริกันก็ทาเลนต์นะครับก็จะมีน้องเนเน่จากไทยเรานะฮะอายุ16ปีเนาะแล้วก็จะมีชาวอเมริกันนะครับอันนี้ก็เป็นนักร้องทรงพลังนะครับอายุ14ปีคุณผู้ฟังมีนักมายากลนะฮะชาวเกาหลีใต้การแสดงเต้นร่วมกับหุ่นยนต์จากจีนนะฮะมีโชว์สุนัขจากแคนาดามีนักเต้นจากเกาหลีใต้นะครับแล้วก็มีมายากลหนุ่มนะฮะจากอเมริกานะครับอีก1นะครับแล้วก็ชาวอเมริกาวัย18ปีอันนี้ก็เป็นเรื่องของการแสดงความสามารถของน้องหมาที่ฝึกเองนะครับแล้วก็มีการแสดงเต้นประกอบแสงเลเซอร์จากอเมริกานะฮะแล้วก็รวมไปถึงนักแสดงกายกรรมปีนเสาชาวยูเครนนี่นะฮะนี่คือทั้งหมด10ผู้ที่เข้ารอบชิงนะฮะรอบชิงนี้ก็ต้องลุ้นเนาะเน่ๆเนาะลุยเน่ๆลุยปล่อยเพลงล็อกกันต่อสายร็อกสายวากซิลิโฟครับขี้หึงขี้หึง

คุณผู้ฟังครับช่วงนี้มันมีไวรัลนะฮะหรือว่าเทรนด์ใหม่เกิดขึ้นมานะฮะเกี่ยวกับเรื่องของพวงมาลัยพวงมาลัยรัดเกล้าเทรนด์นี้สวยละมุนเกินนะครับก็เห็นเขาเริ่มแชร์นะเริ่มทำคอนเทนต์กันนะฮะเอาพวงมาลัยเนี่ยมาเป็นตุ้มหูบ้างรัดเกล้าบ้างผูกผมบ้างส่วนผู้ชายยังไงฮะนี่ฮะเอาพวงมาลัยเป็นแบบสายสะพายอย่างนี้เลยพาดไปอย่างนี้เลยพาดกลางตัวลงมาแล้วปลายก็เป็นพวงมาลัยอย่างเงี้ยนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทรนด์นะฮะสุดเก๋ช่วงนี้ไวรัลหนักมากนะครับหลายคนเห็นก็ตกใจอะไรเนี่ยเอาพวงมาลัยสดมารัดเกล้าอ่ะมันสวยดีนะอ่ะทำบ้างนี่วะก็เลยกลายเป็นไวรัลอยู่ตอนนี้นะครับงั้นวันนี้สิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาทนะฮะพี่เป้เล่นทีเผลอแบบนี้เลยนะฮะใครมีพวงมาลัยอยู่ใกล้ตัวรายงานตัวมาเลยดีกว่านะฮะพวงมาลัยที่ว่านี้มันเป็นยังไงวางไว้หิ้งพระเหรอพวงมาลัยอันนี้อยู่ตรงหน้ารถเหรอหรือว่าคุณก็อยู่ในเทรนด์นี้ด้วยเอาพวงมาลัยมารัดเกล้าหรือเปล่าวันนี้ส่งข้อความบอกกันนะครับใครมีพวงมาลัยว่ามาอย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะฮะเดี๋ยวเรนดอมหาผู้โชคดีแจกให้กับสิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาทเรื่องของพวงมาลัยพวงมาลัยพวงมาลัยเป็นดอกไม้นะไม่ใช่พวงมาลัยขับรถยนต์นะอันนั้นไม่เอานะตีนะ

เอ็นดูข้อความนี้มากเลยพี่เป๊กคะมีแบบแห้งๆเหี่ยวๆอยู่ในรถอ่ะมันยังไม่ได้เปลี่ยนอย่างเงี้ยได้ไหมคะนะได้ๆถ้ามันยังเป็นพวงมาลัยอยู่ถ้ามันยังไม่กรอบแห้งไปหมดแล้วอย่างเงี้ยนะฮะโอ้บางคนถึงขั้นบอกว่านี่จอดรถซื้อเลยค่ะพวงมาลัยค่ะเอาสิอ่ะสู้สุดตัวจริงๆ

มีหลายคนส่งมาบอกว่าเดี๋ยวขอไปดูสารพระภูมิหน้าออฟฟิศก่อนว่ามีไหม ได้หมดได้หมดไปไม่ห้ามขอเป็นพวงมาลัยดอกไม้เท่านั้นแหละ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: แปลกมากเลยอะหมอเพื่อนนั่งเครื่องบินไกลๆทีไรเนี่ยรู้สึกเหมือนไมเกรนมันขึ้นทุกทีเลยอะ
2: อาจจะเกิดจากการขาดน้ำได้นะคะพี่โบโดยเฉพาะในเที่ยวบินที่ใช้เวลานานหลายชั่วโมงจะรู้สึกผิวแห้งปากแห้งตาล้าและบางคนที่เป็นไมเกรนอยู่แล้วก็อาจมีกำเริบขึ้นมาได้ค่ะทริปหน้าแนะนำให้ค่อยๆจิบน้ำตลอดระยะเวลาการเดินทางก็จะช่วยได้ค่ะพี่โบ
3: เฮ้เป็นห่วงเนอะไม่ได้ว่าอะไรหรอก
2: แหมหนีเพื่อนไปเที่ยวไกลสักคนละขอบโลกแบบนี้ก็เป็นแบบนี้แหละค่ะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: Drive your day โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน

กับทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
2: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
3: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434-1111
4: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
5: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
6: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
7: เขาว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟนลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราตรงกันจองบูธเลย090 197 8310

0: ทีฟ้า
1: เต็งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
2: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูรันส์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%

โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

0: ผมมีนนะฮะกับน้องไทยจาก BUS นะฮะบัสนั่นแหละชื่อเพลงว่าถ้าเขาดูแลเธอไม่ดี
1: ฉันจะทำให้ดีที่สุดเลย
0: มาลุ้นกันดีกว่าเนาะนะฮะวันนี้ เล่นดีเปิดนะเรื่องของพวงมาลัยนะฮะที่กำลังเป็นเทรนด์อยู่ในตอนนี้เนี่ยนะฮะบางคนก็วิ่งไปที่ศาลพระภูมิมาบางคนนะฮะก็แบบว่าจอดรถพอดีบางคนก็รถติดไฟแดงมาขายพอดีเลยพี่แป้ดีเนี่ยจัดซะเลยอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวก็ต้องลุ้นกันเนาะนะครับว่าผู้ใดที่จะได้ไปนะครับสำหรับวันนี้นะฮะกับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทสวัสดีครับคุณต้าครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ยินดีด้วยนะครับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทครับคุณต้า
2: ค
0: ่ะมีความสุขไหมวันนี
2: ้ค่ะดีใจเลยค่ะเพราะว่าส่งไปทุกครั้งตั้งแต่64แล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้รัน
0: โอ้โหตั้งแต่นานมาแล้วใช่ไหมโอ้ยแต่โอเควันนี้ได้สิทธิ์ดีแล้วนะครับพวงมาลัยเป็นยังไงบ้างครับวันนี้
2: ก็พวงมาลัยเป็นของลูกชายพอดีที่เขาร้อยส่งงานอาจารย
0: ์
2: อ๋อ อยู่พอดีค่ะ
0: ทำส่งอาจารย์พอดีแล้วอยู่กับตัวพอดีเลย
2: ใช่ๆอัน
0: นี้คือเขาส่งไปแล้วหรือว่ากำลังจะส่ง
2: เขาส่งอาจารย์ไปแล้วเรากลับมาบ้านค่ะ
0: อ๋อแล้วก็ให้คุณแม่อะไรเงี้ยเหรออุ้ยน่ารักแล้วเป็นไงว่าฝีมือของคุณลูก
2: ก็ตั้งอยู่ค่ะลูกชาย
0: หัวเราะคุณแม่หัวเราะทำไมมันบูดๆเบี้ยวๆหรือยังไงโอเคแม่ก็ตามสภาพใช่ไหมโอ้ก็ผู้ชายเนาะมันจะปักถักร้อยมันก็อาจจะยากนิดนึงอะไรอย่างงี
2: ้
0: นะครับโอ้น่ารักมากอ่ะวันนี้ได้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทแล้วนะครับแล้วก็หนึ่งเพลงที่เลือกไว้คือ
2: เพลงของน้องของลูกพี่เจค่ะ
0: น้องเจ้าขุนป่ะ
2: อ่ะใช่ๆ
0: เจ้าขุนเจ้านายก็มีอยู่2คนแล้วตอนนี้ที่เป็นนักร้องอยู่เจ้าขุนน่ะเพลงเกี่ยวกับทะเล
2: ใช่ค่ะ
0: โอเคได้เดี๋ยวพี่เป้เปิดให้ขอบคุณมากครับคุณต้า
2: ได้ๆค่ะ
0: ยินดีมากนะครับมีความสุขนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ อีกหนึ่งผู้ยกดีได้ไปเรียบร้อยนะฮะเทรนเรื่องของพรมอะไรตอนนี้เป็นกระแสอยู่นะฮะบูพลัสแจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์ลุ้นส่วนลดมูลค่า 200,000 บาทนะครับแล้วก็ทิปอัพทูมายรับบริการรถไซฟรีที่ทิปอินชัวร์ขอบคุณทุกข้อความนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าถ้าเธออยากไปทะเลฉันพร้อมเนี่ยพอชื่อยาวปุ๊บบางทีมันก็จะลืมเนาะชื่อเพลงอ่ะเจ้าขุนวัฒนศิลป์ครับ

0: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาทถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดู
1: ทุกคนสมัครสมาชิกแชมเปี้ยนคลับหรือยังสมัครเลยสมัครแล้วดีสมัครแล้วคุ้มมากนะฮะกับสมาชิกแชมเปี้ยนคลับนะครับถุงขยะแชมเปี้ยนครับหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูนะครับอยากให้สมัครกันนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่ามันจะเปลี่ยนทุกยอดซื้อให้กลายเป็นความคุ้มค่าแบบจัดเต็มมากๆนะครับถ้าเราซื้อผลิตภัณฑ์นะครับถุงขยะแชมเปี้ยนนะครับเราก็เอามาสะสมคะแนนนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ได้นะครับแบบไหนก็ได้ราคาเท่าไหร่ก็ได้สะสมได้หมดนะครับซื้อผ่านทางช่องทางนะฮะออฟไลน์ออนไลน์ของร้านโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศนะครับแล้วก็แชมเปี้ยนแบ็กส์ออฟฟิเชียลช็อปนะครับไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ลาซาด้าแล้วก็ติ๊กต็อกช็อปรวมไปถึงช่องทางขายของแชมเปี้ยนเองนะครับที่ www.championbags.com นะครับหรือสั่งซื้อทาง LINE OA นะฮะของถุงขยะแชมเปี้ยนแอดไลน์ด่วนเลยนะครับที่ @championbags back me s นะครับห้ามพลาดนะคุณผู้ฟังสมัครสมาชิกปุ๊บนะครับเป็นสมาชิกใหม่นะรับทันที200คะแนนแล้วก็ยังมีคูปองส่วนลดให้อีก100บาทแล้วทุกๆยอดซื้อ3บาทนะครับรับ1คะแนนคะแนนที่เราได้ทั้งหมดนี้นะเอาไปช็อปต่อได้ทันทีเลยเห็นไหมมันดีตรงนี้สมัครเลยสมาชิกแชมเปี้ยนคลับเนี่ยสมัครเลยคุณผู้ฟังนะครับแชมเปี้ยนคลับซื้อทุกครั้งสะสมทุกยอดยิ่งซื้อยิ่งคุ้มนะครับย้ำเลยนะครับว่าสมัครเลยวันนี้ที่ LINE OA @นะฮะ Champion Bags นั่นเองนะครับ Bag Me S นะครับย้ำตลอดเลยนะครับรีบสะสมคะแนนกันครับคุณผู้ฟังแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเป็นสมาชิกกับแชมเปี้ยนคลับแล้วเนี่ยนะฮะเขาจะมีกิจกรรมดีๆร่วมกับบิลกินเร็วๆนี้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามกรีนเว็บนะฮะแล้วก็ฟังพี่เป้ไว้เดี๋ยวพี่เป้จะมาบอกนะครับว่ากิจกรรมเขาจะมีอะไรเมื่อไหร่ตอนไหนยังไงกับถุงขยะแชมเปี้ยนนะครับหอมนะหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูสมัครเลย
0: ถุงขยะแชมเปี้ยนกลิ่นใหม่ My Sunshine ร่วมดีไซน์โดยบิลกินหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงขยะแชมเปี้ยน 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: นที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาและจะดียังไงนะ
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกินหื่นไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเขียวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เขียวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย
5: ์ลีกาลอสอาหารมาแล้วเกรดพรีเมียมลีกาลอสแค่เปิดก็ว้าว
0: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: มาจะเรียนสนันเดย์ช้าเหรอน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเหรอแต่พี่ได้วันไหนอ๋อ
7: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
6: มาสก์ระใช่ดีเวอร์มาสก์ะคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเลยไม่ต้องพูดเลยอ่ะเดรย
7: ์โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับเพราะฟาวแอนฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: สัตว์ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัวร์

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
2: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
1: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
2: อืมจะชัวร์เหรอ
1: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
2: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม.23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้

วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: โดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส Plus
1: 9โมง3นาทีครับสาดไปสมาชิก
2: น
3: ี่ไปรุ่นเปล่าไปรุ่นเปล่าเอาดีๆนะอย่ามาเดี๋ยวตีเกให้หมดเลยนะ
2: เอาเป็นว่าไม่พูดดีกว่า
3: ทำไมอ่ะ
2: มัน
3: คุณอย่ามามองโบแบบนี
2: ้พูดคำว่าโบ
3: มองโบ
2: มองโบเลยเหรอ
3: มองโบความหมายแบบคุณอย่ามาเมินเฉยคุณอย่าไม่สนใจผมไม่ได
2: ้
3: เออวันนี้ดูปรุงจืดนะ
2: เออถ้าเป็นน้องๆพูดอะมันดูเข้าอ่ะ
3: เป้ก็เข้าอยู่
2: พูดเป็นพี่เป้พูดมันดูแปลก
3: ๆได้อยู่เนี่ยคุณอย่ามาแฟดใส่อย่างนี้ดิ
2: แฟดใส่คืออะไรอ่ะ
3: แฟดก็คืออย่ามาเยอะอย่ามาแยะใส่ฉัน
2: อ๋ออย่ามาเยอะแยะใส่
3: อย่ามาแฟดนะอย่ามาแฟดนะ
2: โอ้สับเยอะเหมือนกันเนาะ
3: เยอะนะ
2: โอ้คลังสับเพียบ
3: คุณนี่เป็นพวกสารตั้งต้นจริงๆแหละ
2: เออได้อยู
3: ่อีกตัวต้นเรื่องความหมายคืออีกตัวต้นเรื่อง
2: มีอีกไหม
3: ก็มีนะ
2: หรอ
3: หาเรื่องใช้กับเธอก่อน
2: โอ้โหถ้าจะหาเรื่องใช้กับฉันก็คือแทบจะทุกคำได้ทุกคำ
3: ได้ทุกคำเลยเหรอ
2: เออเป็นคำที่ส่งพลังบวกทั้งนั้น
3: อย่ามาอ่อมเด่นนะ
2: อ
3: ่อมเฉยๆไม่ได้นะหนูต้องอ่อมเด่นคืออ่อมมากกับแบบน่าเบื่อมาก
2: อะไรอย่างงี้ปะ
3: อ่อมแก่ไม่ใช่ดีกว่าอ่อมเด่นดีกว่าอ่อมแก่มันแสลงใจ
2: ขอคนละความหมายหรอหรือว่าความหมายเดียวกัน
3: คนละความหมายดีกว่า
2: คนละความหมาย
3: อ่อมเด่นคือแบบน่าเบื่อไม่สนุกอะไรอย่างเงี้ยอ่อมเด่น
2: อ่อมเด่น
3: ค่ะถ้าอ่อมเฉยๆมันแบบเซ็งๆแต่ถ้าอ่อมเด่นคือแบบไม่สนุกไม่น่ามันน่าเบื่อ
2: พี่เป้จะมาอ่อมแก่นะอะไรเงี้ย
3: ตีนะ
2: ใช้ได้ไหมอย่างเงี้ย
3: ไม่ได้
2: ไม่ได้เนาะประดาหลากหลายคำศัพท์นะคุณผู้ฟังในแต่ละยุคแต่ละสมัย
3: มันก็สนุกดีเนาะยุคเรายุคอะไรยุคเราคำอะไรจำได้ไหม
2: ไม่ได้เลยอ่ะ
3: อย่ามาจ้าบนะมาจ้าบ
2: มาจ้าบเด็กๆถามเลยอะไรพี่นี่ให้เกียรติแล้วนะเรียกพี่เออนะคะมันก็ภาษาเน
3: า
2: ะ
3: มันก็สนุกดีผมว่า
2: ไวๆนะคะติดตามกันนะชั่วโมงที่แล้วเราอยู่จีนใครไม่ได้เที่ยวจีนนะแต่ว่าชั่วโมงนี้อยากจะไปเวนิสอิตาลี
3: ชวนเที่ยวแบบไม่ได้ไปจริงอ่ะ
2: เอ้าก็ไปทริปไงเดี๋ยวพี่เป้เขาก็ไป
3: ลงจีนปุ๊บตอนนี้ไงบินไปอิตาลี
2: เวนิสอิตาลี
3: เวนิสมันจะน้ำท่วมหรือไง
2: ไม่ใช่
3: เนี่ยเราสิ
2: เนี่ยเราอ่ะเป็นไม่ฟังไงเราไปสรุปความเอาเองเลย
3: เป็นคนแฟดก็อย่างนี้แหละ
2: ก็เออเนี่ยเธอสารตั้งต้นเขากำลังพิจารณาจะปรับขึ้นค่าธรรมเนียมเข้าเมืองนะพี่เป้สำหรับนักท่องเที่ยวนะเขาบอกว่ารายวันเนี่ยจะพุ่งไปถึง30ยูโรนะ
3: ไม่ไปละรายวัน30
2: ทำไมตัดสินใจแบบไม่ไปง่ายจังอ่ะ
3: แพง
2: เออลองแบบว่าเออพิจารณาเออเดี๋ยวอะไรอย่างงี้ไหมลองคิดดูก่อน
3: ไปมาละ
2: ต
3: ั
2: ดส
3: ิน
2: ใจได้เลย
3: เออตัดสินใจเลย
2: ไม่ไปซ้ำ
3: ไม่ไปละไม่ซ้ำละ
2: โอเคนะคะปัจจุบันเขาบอกว่าค่าธรรมเนียมอยู่ที่5-10ยูโรเออพอบวกลบคูณหารแล้วหลายคนก็อาจจะมองว่าเออมันก็ไม่ได้แพงนี่เนาะแต่ก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมืองแต่สำหรับราคาใหม่ปีหน้าเขาบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการผ่านการพูดคุยตกลงร่วมกับรัฐบาลก่อนนะคะเห็นว่ามีการพูดคุยกันถึงขั้นจะปรับขึ้นไปที่50ยูโรเลยนะเออจากที่เขาบอกว่า30ใช่ไหม
3: 30ก็ว่าแพงแล้ว50ยูโรหรือเปล่า
2: แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทางการอาจจะตัดสินใจกำหนดเพดานค่าธรรมเนียมเอาไว้ที่30ยูโรนี่แหละแต่เดี๋ยวรอแบบว่าอีกทีนึงนะคะซึ่งในปีนี้นะคะจากที่เขามีมาตรการเก็บค่าเมืองเวนิสซึ่งมีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่3เมษายนจนถึง26กรกฎาคมที่ผ่านมาในช่วงตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง4โมงเย็นนะคะเขาบอกว่าสร้างรายได้เข้าสู่คลังของเมืองได้มากกว่า 5.2 ล้านยูโรเลยทีเดียวนะคะก็ไม่น้อยไม่น้อยนะคะเพราะว่าเขาก็มีปัญหาเรื่องของนักท่องเที่ยวล้นเมืองเยอะซึ่งก็เป็นที่พูดถึงกันค่อนข้างมากแล้วก็ทำให้คนในพื้นที่ไม่ค่อยจะแฮปปี้มากนักคือเขาแฮปปี้ไหมอ่ะมันนักท่องเที่ยวมาเขาก็คงแฮปปี้แหละเขาก็เป็นเมืองท่องเที่ยวใช่ไหมล่ะ
3: แต่ถ้ามันมากเกินไปเขาก็อาจจะรู้สึกว่า
2: เกินควบคุมอะไรแบบนี้มันก็ทำให้การไปแย่งทรัพยากรนู่นนี่นั่นต่างๆมันก็นะโครงสร้างพื้นฐานต่างมันก็ไม่พอที่จะรองรับ
3: ก็คงต้องบอกชาวเวนิส
2: ว่า
3: อดทนจนกว่าจะแลนด์นะ
2: แต่ที่แน่ๆไม่มีเป้จ้ะ
3: เฮ้ยเดี๋ยวไม่ไปละ
2: เป้บอกแล้วเป้ไม่ไปละ
3: ถ้าขึ้น50ยิ่งไม่ไปเลยนะ
2: เออ30นี่ก็คือไม่ไปอยู่แล้ว
3: 30นี่เขาไม่ไป
2: 50ไม่ต้องพูดถึง
3: บายบายอ่ะแต่มันก็มีผลเนาะ อย่างไทยเราก็เริ่มแล้วเนาะเออก็ต้องมีการเก็บนู่นนั่นบ้าง
2: ในแต่ละเมืองอ่ะเราก็จะเห็นว่าช่วงนี้หลังๆมาเนี้ยหรือแม้แต่ญี่ปุ่นน่ะก็หลายๆเมืองนะคะที่มีปัญหาเรื่องของนักท่องเที่ยวล้นเมืองเราก็ไม่เขาก็จะแก้ปัญหาด้วยว่าไปขึ้นตรงโน้นไปขึ้นค่านู่นค่านี่แทนอะไรอย่างเงี้ย
3: ก็ลองดู
2: ก็ดูว่ามันแก้ปัญหาได้ผลหรือเปล่า
3: ครับ
0: โดย The Goodie The Goodie หม่ำแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me วิตามินสนิทหมอนโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซินเนส plus ตัวเลือกฟอร์มที่ดีที่สุดมีจำหน่ายแล้ววันนี้ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ DJ Playlist 55 minutesดีเจเป้
3: ปกติเดือนนึงมันก็จะมี4สัปดาห์เนาะแต่ว่าเดือนนี้มันเป็น5สัปดาห์คุณผู้ฟังใช่ไหมเออพุธนี้เป็นพุธไม่ใช่พุธสุดท้ายของเดือนด้วยถ้ามันเป็นพุธที่4ของเดือนนะฮะแต่ว่าเรามีพุธที่5ของเดือนคือวันที่30นะฮะก็เป็นพุธหน้างั้นพุธนี้ยังไม่เป็นพุธหิวใจนะยังคงเป็นวันพุธการละครนะฮะผู้กำกับเป้พร้อมแล้วครับแอคชั่นเราแอคชั่นด้วยละครที่น่ารักน่ารักเรื่องนี้นะครับมัตตลดาเพลงนี้น้องซาร่าร้องไว้ครับ

บุญมากเนาะเพลงนี้เนาะยินดีนะยินดีจากมาตาลาดาข้อความนี้บอกว่าขอเพลงเติมฝันพี่ตุ๊กวิยดาได้ไหมอ่ะเป็นเพลงประกอบเรื่องเคหาดดาวนะพี่แป้มีไหมมีไหมมีสิครับโอ้พร้อมยินดีเปิดเลยแล้วก็ก็แอบลุ้นเนาะถ้าเกิดร้องเพลงนี้บนเวทีคอนเสิร์ตรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตได้ยิ่งดีเลยมีพี่ตุ๊กวิยดานะครับไปแน่นอนกับคอนเสิร์ตเพลงรักปีลึกนะฮะใครที่ยังไม่มีบัตรนะฮะผมไปเห็นในผังของเอทามโชบิดไว้เขาแจงผังไว้ยังมีบัตรเหลืออยู่บ้างนิดหน่อยนะคุณผู้ฟังโซนหน้าๆเลยแหละตรงโซนราคาแพงๆหน่อยถ้าไหวจัดไปแล้วไปเจอกัน

ตามไปเติมบัตรได้นะฮะกับ Remaster Concert นะครับที่ใช้ Ticket Major นะคุณผู้ฟังคอนเสิร์ตครั้งนี้จะได้เจอเยอะแยะมากมายนะฮะเฉลียงนะครับในส่วนหนึ่งนะครับก็จะมีพี่ดี้พี่แตงแล้วก็พี่เจี๊ยบนะครับมีพี่ก้อยสรัญญามีเบิร์ดกับฮาร์ดมีพี่กบทรงสิทธิ์นะครับแอมแหม่มปุ้มจากสาวๆพี่ปั่นพี่บูนเกียร์ขิวแก้วแล้วก็นี่แหละพี่ตุ๊กวีดาด้วยเพลงละครเพลงต่อไปหลายคนรู้จักนะฮะจูมินายแล้วก็โฟร์โฟร์จากเรื่องนี้แหละครับแฟนผมเป็นประธานนักเรียนเพลงนี้อยู่ในหนังเรื่องนี้นะครับชื่อเพลงว่าเพลงรักนะครับ

ป็นหนึ่งเพลงที่น่ารักมากนะฮะสิงโตนำโชคนะครับจากซีรีส์เรื่องอกเกือบหักลงรักคุณใช่ไหมเออนะฮะอ่ะไปกันต่อที่อีกหนึ่งเพลงนะครับเพลงใหม่ล่าสุดเลยคุณผู้ฟังนะครับเพราะว่าเพลงนี้แหมหล่อก็หล่อแสดงก็เก่งนะฮะแล้วก็ร้องเพลงนี้ก็เพราะเข้าไปอีก ผมกำลังพูดถึงณเดชน์คุกิมยะนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้นะฮะก็มีผลงานภาพยนตร์นะครับที่กำลังเข้าฉายอยู่นะฮะตอนนี้ก็คือเฮนรี่นะเฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้คืออันนี้มันเป็นหนังรีเมคมาเนาะคุณผู้ฟังนะครับซึ่งก็เขาจะเปลี่ยนพาร์ทเนาะหนังทางฝั่งฮอลลีวูดเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงเนาะที่ความทรงจำเขาลืมแต่ฝั่งนี้ก็จะเป็นผู้ชายลืมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะก็ลองดูนะครับเป็นอีกหนังเรื่องนึงที่น่าสนใจมากๆนะครับลองไปตามดูกันด้วยละกันนะครับส่วนเพลงนี้ชื่อเพลงว่ารักนะแต่ว่า

0: ไม่ลืม
1: น่ารักดีเนาะนี่ฟังครั้งแรกพร้อมกับคุณผู้ฟังเลยนะแล้วก็เปิดครั้งแรกให้คุณผู้ฟังได้ฟังไปพร้อมกันตรงนี้รักนั้นแต่ว่
0: ารักแล้วไม่มีวันลืม
1: ณเดชน์คุกิมิยะนะครับก็อย่าลืมไปตามดูด้วยมีคนมารีวิวแล้วบอกว่าพี่เป้ไปดูด้วยไปดูด้วยสนุกมากสนุกมากน่ารักมากบอกอยากให้ดูทุกคนเลยนี่ไงมีคนมารีวิวแล้วนะไปตามดูกันนะคุณผู้ฟังอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงอันนั้นเป็นเรื่องของหนังเนาะมาที่ซีรีส์บ้างดีกว่าใต้โต๊ะทำงานเดอะซีรีส์นี่ก็เป็นผลงานของบ้านเอทามเรานี่แหละนะครับคุณผู้ฟังมีเพลงประกอบกับเขาด้วยได้สแตมป์นะครับมาร้องไว้ชื่อเพลงว่าคู่กรณีครับเคยฟังยังถ้ายังก็ฟังไปด้วยกันตรงนี้แหละเนาะ

มีคนถามว่าพี่เป้เนเน่แข่งไปหรือยังอ่ะแล้วผลเป็นยังไงบ้างนะครับคือเนเน่เนี่ยแข่งไปแล้วนะฮะมีคุณผู้ฟังส่งมาบอกแล้วนะครับบอกว่าเนเน่เล่นได้ดีมากพี่เป้เออนะฮะแต่ส่วนของผลนะครับวันนี้ยังไม่ประกาศผลสินะครับวันนี้เขาจะเป็นการโชว์นะครับไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ฮะน่าจะเป็นการประกาศผลตอนเช้าๆตอนสัก8โมงนี่แหละนะครับว่าคะแนนโหวตจะเป็นอย่างไรก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีวันพรุ่งนี้นะคุณผู้ฟังกับเรื่องของน้องเนเน่นะฮะอ่ะกลับมาที่วันพุธกาละครนะฮะกับผู้กับเป๊ะๆกันต่อเพลงหนังเพลงละครเพลงโฆษณาเพลงประกอบนู่นนี่นั่นแล้วก็มาฟังกันแบบนี้นะครับเพลงต่อไปคุณผู้ฟังช่วยเลือกมาแล้วอึ๊บคิดถึงใช่ไหมเพลงจากมิสเตอร์ทีมนะฮะเพลงนี้อยู่ในละครเรื่องฝันเฟื่องเนาะทุกคนชื่อเพลงว่าคนในฝันจำได้ไหมพูดจุ๋ยพูดจุ๋ย

มีคนบอกว่าเห็นพี่เป้พูดถึงศิลปินที่จะขึ้นเวทีรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตอะนะฮะอยากฟังเพลงของพี่ก้อยสรัญญานะอ๋อพี่ก้อยสรัญญาเพลงละครเด่นๆเลยก็น่าจะเป็นคือคาถาของพิภพเนาะเอาเพลงนี้ไหมเพลงนี้ไหมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่จะตามล่าหาบัตรอยู่ยังมีอยู่นะฮะสำหรับ Remaster Concert นะครับคอนเสิร์ตจะมีขึ้นวันที่10ตุลาคมนะที่พารากอนฮอลล์พวกเราโอ้ถ้าพี่ก้อยร้องเพลงนี้บนเวทีคอนเสิร์ตจริงๆขนลุกเลยนะคือเพลงนี้มันแบบมันส่งมากๆอ่ะว่าไหมพวกเราคือหัตถาคือหัตถาครองพิภพครับ

0: ฟังครั้งใดก็ขนลุกเหลือเกินเพลงนี้มีคุณฟังบอกว่าได้ยินเพลงนี้ทีไรน้ำตาไหลทุกทีหันหลังกลับไปดูตัวเองเลี้ยงลูกแทบกระอักเลือดหัวอกคุณแม่เนาะคุณแม่คือที่สุดของที่สุดจริงๆแม่เก่งและแม่แกร่ง
1: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B อาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

พี่เป้คะฟังเพลงของพี่ก้อยสรัญญาไปแล้วเอาพี่แอมด้วยสิพี่แอมก็ร้องเพลงละครดีๆนะเออแล้วก็พี่แอมก็จะขึ้นเวทีเดียวกันกับพี่ก้อยด้วยเนาะรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตพี่แอมเคยร้องเพลงละครเพลงนี้ไว้อันนี้ก็ขนลุกเหมือนกันนะเป็นละครที่แบบว่าเป็นเรื่องราวของแม่ลูกเหมือนกันล่าแม่ออกตามล่าเลยแหละละครเรื่องนี้ตอนที่ออนแอร์โอ้โหดังมากคุณผู้ฟังพี่นกสินใจเนาะแล้วก็น้องสายเจริญปุระครับในยุคนั้น

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ StarFest
1: แล้วเบรกเพลงหนังเพลงคอนแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่านี่คือช่วงของ Debut Track เนาะเพลงใหม่แนะนำจากน้องแพรวาครับชื่อเพลงว่าอันดับแรก

0: โดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาผุบผุบโผล่ทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: คัดเนี่ยพุ่มกับเป้สั่งคัดแล้วเนี่ยดูสิเวลาผ่านไปเร็วมากหนึ่งชั่วโมงนะฮะปิดท้ายด้วยเพลงนี้แล้วนะวันพุธการละครของเราหลายคนส่งข้อความมาอยากฟังมากต้องให้เขาแหละเนาะน้ององศาตอนแรกตอนเจอครั้งแรกอะก็ตกใจเหมือนกันว่าทำไมน้องร้องเพลงเพราะอย่างเงี้ยโอ้น้องเลยเพราะร้องมาตั้งแต่เด็กแล้วไปเคยไปประกวดเลยนะดู Voice Kids ด้วยนี่คือแสงแรกครับ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: ทุกคนขยะมันมีมูลค่าจริงๆนะกระป๋องอลูมิเนียมเนี่ยอยู่ที่25บาทต่อ1กิโลนะฮะกระป๋องเหล็ก1บาท50สตางค์ต่อ1กิโลขวดเพชรนะฮะ2บาทต่อ1กิโลกระดาษขาวดำ2บาทต่อ1กิโลนะครับเห็นไหมขยะในบ้านนะครับถ้าเกิดเราแยกๆแล้วก็ส่งต่อผ่านโครงการนี้ Green Wave Share for Care Can to Care นะครับมูลค่ามันเกิดขึ้นได้เลยนะครับคุณผู้ฟังเราก็เอามันมากลับมาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนทิ้งอ่ะแยกสินนึงนะครับขยะเล็กๆรวมๆกันแล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่มูลค่ายิ่งใหญ่ได้เช่นกันนะครับ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: อีกเรื่องนึงนะครับฝากเอาไว้สำหรับใครอยากจะมาร่วมเฉลิมฉลองนะครับให้โอกาสที่เราจะได้ครอบครองรถยุโรปในฝัน BMW และ Mini ราคานี่เรียกว่าคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับวันที่1 2 3 4ตุลาคมนี้นะครับที่จะถึงเดือนหน้าเนี่ยคุณผู้ฟังที่วันแบงคอกชั้น G โซน The Story นะครับคุณจะได้พบกับมหกรรมรถ BMW and Mini Used Car นะครับหลากหลายรุ่นนะครับในงานนี้เลยก็จะเป็นรถยูสที่คัดสรรมาแล้วจาก BMW Group ประเทศไทยนะครับป้ายแดงไม่น้อยนะครับป้ายขาวราคาดีนะฮะแวะเป็นไงนะฮะที่งานนี้แหละ BMW and Mini Used Car Expo นะครับเขามีธีมด้วย Oktoberfest นะครับยกขบวนพาเหรดที่สุดของรถยนต์จากเยอรมันแล้วก็อังกฤษนะครับสะท้อนความภาคภูมิใจที่ได้สรรสร้างสมรรถนะและความสนุกในการขับขี่สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ครอบครองนะครับพร้อมกับขยายการรับรองคุณภาพบนมาตรฐานระดับโลกนะครับ Extended Warranty 1ปีคุณผู้ฟังเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดในการขับขี่ในทุกเส้นทางด้วยพิเศษสุดเฉพาะลูกค้าที่ซื้อรถภายในงาน 1-4 ตุลาคมนี้ที่วันแบงคอกนะครับแล้วก็ส่งมอบรถเนี่ยภายในเดือนตุลาคมรับข้อเสนอสุดพิเศษเฉพาะในงานเท่านั้นนี่ไงไปติดตามในงานนะฮะสำหรับคนที่พลาดในงานนี้ก็อาจจะมีข้อเสนอสุดพิเศษนะครับ Extended Warranty 1ปีได้ตลอดทั้งเดือนตุลาคมปีนี้เหมือนกันนะครับที่ BPS และ Mini Next Dealer ทั่วประเทศนะครับอย่าลืมนะช่วงนี้ถ้าเกิดว่ากำลังมองหารถยนต์ดีๆสักคันนึงห้ามพลาดนะครับงานนี้ BMW and Mini Used Car Expo นะครับให้คุณได้เฉลิมฉลองกับ BMW แล้วก็ Mini ในราคาสุดพิเศษย้ำว่าในราคาสุดพิเศษครับ
0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิน วิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
5: ต์ล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: 0%กับเล็กตะซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเล็กตะซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน

0: ายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
2: ด่วนจับตา2ปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปี Mercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All New Electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท 24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกษรอมรินทร
0: ์ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
3: มีชีสอีกไหม
4: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
5: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
6: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
7: คิดถึงนะคะ
5: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
6: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
5: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาร์กรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
9: ์ 1 2 3 go
10: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมในรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
11: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
12: จากชีวิตธรรมดา

0: Club Inspire Day
1: กบทรงสิทธิ์บางเส้นทางไม่ได้ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่ต้นแต่ทุกก้าวที่เลือกเดินอาจพาเราไปเจอเส้นทางที่ใช่ในที่สุดขีดเส้นใต้เอาไว้พุธนี้3ทุ่มตรงกับ DJ อั๋นภูวนาฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
0: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่นโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
2: เขาบอกว่าเสียงแบบว่าเชียร์เน่เน่นี่กึกก้องกึกก้องอย่างนี้เลยนะ
3: ขึ้นมาแบบไม่ทัน
2: อ
3: ะ
2: ไม่ทันดูอะดูย้อนหลังได้เดี๋ยวผมก็จะไปตามดูย้อนหลังอยู่
3: ขึ้นมาปุ๊บน้องกำลังแบบเสร็จเรียบร้อยไปแล้วกำลังสัมภาษณ์อยู่ไง
2: โอ้ยมาด้วยชุดสีแดงเนี่ย
3: ใช่
2: ไหมแรงริดเลยแรงริดเลยนะฮะก็ทำได้ดีเขาบอกว่าโอ้คนเชียร์กึกก้องกรรมการนี่ถึงขั้นอึ้งอึ้งอึ้ง
3: เหล่านี้ก็เนาะ
2: สุดใจไงส่งส่งใจเชียร์สุดใจ
3: เข้าใจเข้าใจเรานี่ก็เนาะ
2: ไม่รู้แหละพรุ่งนี้ประกาศว่าเนเน่ได้ตำแหน่งเนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ย
3: ตำแหน่งเดี๋ยวพรุ่งนี้รอติดตามประกาศผล
2: พรุ่งนี
3: ้ตอนเช้า
2: พรุ่งนี้เขาจะประกาศตอนเช้า8 โมงว่าเนเน่ได้ที่หนึ่งนะครับไปตามลุ้นผลกัน
3: ลุ้นผลลุ้นผลนะคะจะช่วย
2: ไม่รู้ล่ะถือว่าได้ได้ละ
3: ส่งกำลังใจโอ้โห
2: ได้ที่หนึ่ง
3: เราขมวดจบอย่างนั้นเลยเหรอ
2: ขมวดละขมวดละ
3: ขมวดเก่ง
2: โอ้แต่เดี๋ยวผมไปตามดูย้อนหลังหน่อยละ
3: เดี๋ยวเราไปดูไปดู
2: เขาบอกว่าสุดสุดอ่ะเขาบอกสุดสุดเลยนะ
3: ใช่ค
2: ่ะเล่นเป็นคนที่7ใช่ปะ
3: จำไม่ได้อ่ะแต่ว่าแบบเราดูตั้งแต่แรกก็ยังไม่มายังไม่มาอะไรเงี้ย
2: เหมือนเล่นเป็นคนที่7
3: ก็เลยดูแบบว่าโชว์น้องหมาไปก่อนเลย
2: งั้นเดี๋ยวสิ้นเดือนเลข7ว่ะ
3: ว่าไปนะ ว่าไปนะเธอ อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ ติดตามกันช่วงนี้อัปเดตกันนะคุณผู้ฟังออกไปข้างนอกก็พกอุปกรณ์กันฝนกันหน่อยเนาะ
2: ครับ
3: มีเจอมั้ยล่ะคือแบบว่าบางทีพกร่มเมาเนี้ยตกแน
2: ่มันไม่ตกใช่มั้ย
3: ไม่ตกอ่ะ
2: แต่พอวันไหนไม่เอาเข้ามาติดรถไปเอ้า
3: เต็มที่เลย
2: หล่นซะงั้น
3: อ่ะก็อย่างที่กรมอุตุเขาก็ประกาศเตือนกันอยู่เนาะ22-27กันยายนนี้ก็ยังเป็นระยะที่ฝนก็ตกแบบเกือบทุกวันนะ
2: แต่ผมเห็นเขาแชร์แล้วนะว่า24 25 26คือตกหนักมากหนักสุดๆจะ26เขาพวกนี
3: ้อย่างในเพจของกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็โพสเหมือนกันเสมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใด
2: ประโยคนี้น่ากลัวมาก
3: 23-27กันยายน69บริเวณภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งนะคะก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายนะคะจากฝนฟ้าคะนองนี่แหละลมกระโชกแรงคือคำว่าลมกระโชกแรงอ่ะเมื่อก่อนเลยนะอาจจะแบบไม่ค่อยรู้สึกว่ามันแรงอย่างที่แบบกระโชกแรง
2: ตอนนี้เนาะอันนี้โหดมากอะอะไรก็ไม่รู้ปิวไปหมดเลยอะ
3: เกินคำว่ากระโชกแรงไปเยอะมาก
2: แล้วคงราคาไปหมดคือ23เนี่ยเขาเขียนคำว่าหนัก
3: ใช่
2: 24เขาเขียนว่าหนักมาก
3: 25ล่ะ
2: 25หนักมากกอไก่2ตัว
3: แล้ว26อ่ะ
2: 26หนักมากกอไก่3ตัว
3: แล้ว27อ่ะ
2: หนักเฉย
3: ๆกอไก่ลดลง
2: เ
3: ออแสดงว่าก็เบาลง
2: อ่ะก็ลองดูนะฮะตามนี
3: ้นะคะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าพบปัญหาหรืออะไรยังไงก็สามารถแจ้งได้นะโทรสายด่วน1555นะคะหรือว่า LINE @trafficfong ดูก็ได้นะคะ Facebook ก็ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.ก็คือหลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียในการที่จะแจ้งตรงนี้แต่ว่าก็ระมัดระวังหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าที่บอกอะว่าป้ายเปิดอะไรต่างๆนะคืออะไรก็ตามที่มันดูแบบไม่มั่นคงแข็งแรงอะนะคะก็ช่วงเนี้ยฝนยังไม่ตอนเนี้ยยังไม่ตกก็ไปจัดการให้มัน
2: ก็ดูแลให้มันดีๆ
3: หน่อย
2: นี่ว่ากล่าวว่าจะเอารถขึ้นสูงแล้วนะเดี๋ยวจะเอารถไปจอดบนตึก
3: ตึกไหนเอ่ย
2: ไม่รู้เลยว่าตึกหาตึกสูงก่อน
3: ตอนนี้เธอก็จอดบนตึกอยู่นะ
2: ไม่ต่อกลับบ้านไง
3: กลับบ้าน
2: กลับบ้านเสร็จแล้วเราก็ไปหาตึกข้างๆบ้านก่อน
3: แถวข้างๆบ้านมีตึกเขาให้เปิดให้จอดหรือเปล่า
2: ไม่รู้ไปขอเขาจอดหน่อย
3: มันไม่ได้ขอกันง่ายๆเนาะมันฟังดูง่ายไป
2: กลัวแล้วเกินว่ามันจะหนักขนาดไหนก็ไม่รู้ว่า
3: ก็เดี๋ยวรอดู
2: คือ3วันที่จะตกหนักเนี่ยคือมันจะตกไม่หยุดเลยเหรอ
3: คือ
2: มันจะลงแบบทั้งวันทั้งคืน3วันติดเนี่ยเหรอ
3: แต่เคยเจอมั้ยล่ะตกไม่หยุดอ่ะทั้งวันน่ะตกหนักหนักหนักเสร็จปุ๊บเบาเบาเสร็จปุ๊บมาหนักอีกหนักอีกกลางๆแผ่วๆสักพักนึงน่ะโอ้
2: เธอครับโทรหาซินหน่อยได้มั้ย
3: ทำไมอ่ะ
2: บอกว่าเรา work from home กันมั้ย ไม่ออกจากบ้านได้มั้ยอ่ะ
3: โปรดิวเซอร์น่าจะฟังอยู่แหละตอนเนี้ย
2: น้องขอเวิร์คฟรอมโฮมได้มั้ย
3: เธอลองถามเค้าหน้าไมค์ดูอ่ะเผื่อเค้าให
2: ้เดี๋ยวไปโฟนอินเข้ามาจัดรายการได้มั้ย
3: อ่ะลองดู
0: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ังที่ไรก็มีความสุขกับเพลงนี้เหลือเกินเนาะ I'm okay not okay นะฮะ Boy Boss Wilkin แล้วคุณฟังโอเคไหมครับตอนนี้10โมงกว่าแล้วนะชีวิตตอนนี้เป็นไงบ้างโอเคแหละเนาะมีคุณฟังบอกว่าฟัง Green Wave โอเคเสมอค่ะน่ารักจริงๆ

ข้อความที่เขาบอกว่าถ้ากรีนเวฟเปิดเพลงนี้แอบเก็บความในใจไว้ภายในแว่นเลแบนสีดำก็จะต้องเร่งวอลุ่มเสียงขึ้นมาชอบมากค่ะขอบคุณพี่เป้มากนะคะที่เปิดเพลงนี้ผมก็ชอบหลายคนก็ชอบเหมือนกัน

แล้วเพลงนี้ชอบไหมครับลิกราชเมศร้องไว้ดีมากๆเหมือนกันนะฮะเสียงเขาแบบเป็นเอกลักษณ์มากอะเนาะ

ณมากนะครับหลายๆข้อความที่ส่งมานะฮะคือฟังเพลงไปด้วยแล้วแบบว่าก็ส่งข้อความหากันด้วยมันเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะนะครับบอกว่าชอบที่เพลงที่เปิดมาเลยครับพี่เป้มันมีความสุขมากนะครับขอบคุณที่บอกกันนะครับมีข้อความบอกว่ากำลังจะไปซื้อของตุนเตรียมน้ำท่วมค่ะใจเย็นก่อนมันจะท่วมหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนาะแต่ก็เตรียมไว้เบาๆนะออกแบบเบาๆก็โอเคเพลงต่อไปก็เพราะไม่เปิดไม่ได้จริงๆอารมณ์เพลงมันพาไปหมดแล้วเนี่ยโบกี้ไลออนเพลงนี้คือดีมากจริงไม่รู้จะใช้คำไหนแล้วอะดีอะ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก Cover Night Land โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมวคานิว่า
1: ข้อความที่ส่งมายาวอยู่นิดนึงนะครับผมขออนุญาตอ่านแล้วกันคุณผู้ฟังเขาบอกว่าอย่างนี้สวัสดีตอนเช้าครับผมฟังกรีนเวฟมากว่า15ปีแล้วเมื่อวานเพื่อนๆสมัยมัธยมม.ปลายเนาะนัดทานส้มตำหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมากว่า24ปีหลังจากเรียนจบมัธยมปลายต่างคนต่างแยกย้ายไปเรียนต่อไปมี โอ้ยขอไปมีอนาคตของตัวเองมาเล่าย้อนความหลังสมัยมัธยมถามไทยสารทุกข์สุขดิบย้อนวัยมัธยมอะไรเงี้ยใครเป็นแฟนใครใครไม่ชอบใครเราไม่ชอบอาจารย์คนไหนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย24ปีมาแล้วมาเจอกันก็มาเล่าอะไรเก่าๆเป็นความทรงจำที่ดีครับผมรบกวนพี่เพ้นะขอเพลงแค่ได้คิดถึงยารินดาให้เพื่อนๆสามัคคีวิทยาคมเชียงรายห้อง10หน่อยนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆฟังกรีนเวฟอยู่แน่นอนครับนะโอ้ยตายละย้อนวัยพอดีเวลามันจะไม่พอพี่เป้ก็เลยเอาเข้ามาในไลฟ์นะฮะเพลงเนี้ยแต่ว่าเป็นพี่นิ่มสีฟ้าร้องนะฮะอีกหนึ่งบรรยากาศกันละกันให้ดำลึกถึงความหลังไปด้วยกันเนาะ

0: เสียงของพี่นิ่มสีฟ้ามีข้อความบอกว่าเพิ่งรู้ว่าพี่เขาเสียงดีมากอุ้ยพี่นิ่มสีฟ้านี่ครูสอนร้องเพลงเลยนะเป็นคนคุมร้องศิลปินเลยนะเออคุมในห้องอัดเลยนะไม่เบานะบอกเลยนะสมัยตอนที่พี่เป้เคยขึ้นคอนเสิร์ตของเอทามอ่ะพี่นิ่มสีฟ้าคุมพี่เป้ด้วยนะคุมร้องนะ
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
0: ได้เวลาทายเพลงกับพี่เป้ครับนะฮะนี่คือเพลงที่เอามาเป็นโจทย์วันนี้ครับตั้งใจฟังครับไอ้คุ้นไหมเพลงนี้ซาวด์ดนตรีมันเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะเพลงอะไรครับเพลงอะไรครับพวกเราอ่ะส่งคำตอบกันครับฟังแล้วคุ้นไหมคุ้นหรือมึนคุ้นหรือมึน
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
3: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรดได้อร่อย
4: ว้า wow.
3: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรดมีชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคกาแรด
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ันนี้พี่จะผอมแต่ท้องมันเรียกหางั้นขออะไรเผ็ดๆช้าๆแบบซีดสักหนึ่ง
1: ชีวิตต้องลองสักซีดหนึ่ง
0: พรุ่งนี้ค่อยลดเวลานี้ขอปิดจบด้วยหวานเย็นมิวสิกเดย์เสิร์ฟเพลงเพราะครบรสเต็มอิ่มตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
2: โดย

0: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's เดนมาโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว Smiley Request โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: เพลงที่ให้ทายวันนี้นี่โอ้โหหลากหลายมากเลยฉันจะจำเธอแบบนี้ความรักจากฉันความทรงจำของพี่แอมเนี่ยรักมือสองเนี่ยไม่ลืมพี่ใหม่เนี่ยถ้าเธอพร้อมฉันก็พร้อมของโบเพลงของโบนี่ทายมาเต็มเลยนะคุณเยอะมากอ่ะเออนะฮะจ้องตากับความเหงานะฮะเออนะฮะหลากหลายมากเฉลยสรุปแล้วคือเพลงอะไรนะครับ

0: ็นอีกหนึ่งเพลงเพราะของพี่ใหม่นะครับชื่อเพลงว่าไม่ลืมนะฮะเก่งมากที่ตอบถูกกันตอบไม่ถูกก็ไม่ใช่ไม่เก่งนะบางทีเราก็อาจจะเผลอเลอเนาะคุ้นๆอะไรอย่างงี้บางคนก็นึกว่าตอนแรกว่าเป็นกล่อมพ่อของพ้องแพทอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับไม่ลืมไม่ลืมของพี่ใหม่เจริญเวลานะครับขอบคุณที่ร่วมสนุกกันนะคุณผู้ฟังขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: คนตอบถูกเลือกเพลงนี้ไว้เนาะแล้วเราก็จะปิดท้ายด้วยเพลงนี้กันนะครับเดี๋ยวจะไปดูคลิปของเนเน่ละนะครับคงจะมันน่าดูนะเพลงล็อกแบบเนเน่อ่ะนะฮะเดี๋ยวอยู่ต่อกับน้องโบนะฮะส่วนพี่เป้พรุ่งนี้เจอกัน 8:00 น.เหมือนเดิมสวัสดีครับ

0: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้ ReBeFortวิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ดาชี
1: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สันชัยกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู Champion!

0: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
1: บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
3: ตุ๊กแก่
4: Legalos อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
1: บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
6: เต็งม้า1ตัวมี4ขาแล้วม้า4ขามีกี่ตัว
7: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูแรนซ์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
8: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ

0: วมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อมีมี่วิตาวัน
1: เป็นยังไงบ้างคะเรื่องหัวใจมีเรื่องไหนที่อยากเล่าไหมสุขก็เล่าเศร้าก็ฟ้องนะคะไม่ต้องเก็บไว้คนเดียวถ้าไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังเล่าให้พี่อ้อยฟังก็ได้นะ
2: มันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัว
1: ที่ไหนมีทุกข์ที่นั่นยิ่งต้องมีความรักโดยเฉพาะรักตัวเองนะคะส่งเรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันสุขนี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินส่งมากันเยอะๆนะคะ
3: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนักออลเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
4: เฮลโลสวัสดีวันจันทร์
5: จันทร์อะไรเล่า
4: สวัสดีพี่ปุ้มสวัสดีพี่ต๊อกด้วย
5: ยิ่งมาสวัสดีพี่โบเมื่อกี้ยังบอกว่าเห็นหน้าพี่โบปุ๊บพี่ต๊อกสวัสดีครับอะไรเงี้ยเราก็หันไปแล้วก็นั่งโหมดอีกแป๊บนึงว่าเอ๊ะวันนี้วันอะไรนะ
4: วันนี้วันพุธ
5: วันนี้วันพุธ
4: จริงๆเราเจอกันสามวันหลังจันทร์อังคารพุธแต่ว่าวันนี้อาทิตย์นี้คือโผล่มาวันแรกก็เลยทำให้พี่ๆเข้าใจผิดกันหมดว่าเป็นวันจันทร
5: ์
4: ไม่ใช่จริงๆวันพุธ
5: วันพุธ
4: แล้วแค่หายไปสองวัน
5: ใช่
4: ไม่ใช่เราหายไปวันเดียววันจันทร์เรามา
5: เออใช่
4: งงไปหมดเลยวันไหนจะมาไม่มาพวกเนี้ย
5: เนี่ยเราก็
4: เขาคอนผมทำไมอ่ะคนนี้เขาคอนผมทำไมนะ
5: คนพุ่มเขาคอนเป็นปกติอยู่แล้ว
4: จริงๆวันนี้เนี่ยพี่ปุ้มก็บอกว่าจริงๆเรามีคิวต้องสัมภาษณ์กันด้วย
5: อ๋อเหรอ
4: แต่บังเอิญเนี่ยศิลปินเนี่ยแคนเซิลพอดีหาใครมาแทนได้ไหมใจอยากสัมภาษณ์จังเลย
5: อ่ะสัมภาษณ์พี่ปุ้มแทนได้ไหมล่ะ
4: เก่งว่าเขาจะไม่อยากให้คุยด้วย
5: เขามีเรื่องให้คุยเยอะ
4: เขาอยากสัมภาษณ์ใช่เห็นล่าสุดคุณบ้านก็มาอ่านข่าวด้วยอะไรมั่วตัวไปหมดคือยังไงอ่ะของเรา
5: เขาสารฝันคุณดีเจบ้านเขา
4: ใครจะไปใครจะมาก็ได้หรอกคือ
5: เราเขาพูดไว้แล้วเขาบอกตอนที่เขามาฝากซิงเกิลใหม่ใช่ไหมเขาบอกว่าเขาอยากเข้าข่าวด้วยเขาฟังข่าวอยู่เขาก็เลยขอซะหน่อยแล้วพอเขามาที่ขึ้นเรา
4: ไม่เข้ามาจริง
5: ๆเขาก็เลยขอพี่อ้อยเลยว่าขอเหอะ
4: เห็นว่านั่งคู่กับพี่อ้อยอยู
5: ่
4: นั่งคุยกันอยู
5: ่
4: ใช่พี่อ้อยบอกว่าไปหลังไปต้องแล้วนะ
5: พี่อ้อยไม่ได้พูด
4: ไอ้นี่เหมือนมาปวดแหละว่าเนี่ยผมดูทรงรู้เลยว่ามาปวดแน่ๆแหละ
5: นิดนึง
4: แม่ขึ้นเราไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ตลอดเน
5: า
4: ะ
5: ก็เลยบอกเขาว่าเอ้าผ่านตึกก็แวะมา
4: เขาผ่านบ่อยเลยผมว่าเขาไม่แวะหรอก
5: ไม่น่าแต่เขาถามนะ
4: หรอ
5: ได้เหรอพี
4: ่อย่าไปบอกว่าได้นะคุณว่านเขามาจริงนะ
5: บอกไปแล้ว
4: ขนาดช่วงนี้ติดตีกอล์ฟนะเอาเวลาที่ไหนมา
5: เออต้องหาเวลาได้แหละก็เป็นช่วงเวลาเขามาฝากผลงานเขาพอดีไงถ้าปกติไม่ได้มาเขาคงไม่มาหรอก
4: เพราะว่านี่ก็เข้าดีเจรุ่นผมนะ
5: ใช่ไหม
4: ใช่รุ่นเดียวกันแต่ก่อนก็โจว่านไง
5: นะ
4: โจว่านโบหลุยโบไปโบหลายคนอะโบหลุย
5: โบ
4: แบงหลุยพงพันหลุยพงพันโบอีกโบเจนจัดโบแบง
5: โบยี่โบอยู่ทุกเจนเลยเน
4: า
5: ะ
4: โบอยู่กับทุกคน
5: อยู่ทุกคนเลย
4: ตอนนี้คู่ที่เหลืออยู่คนเดียวที่ยังจัดรายการแต่ว่ายังอยู่เนี่ยก็คือดีเจเผือก
5: โบเผือก
4: ที่เหลือหายไปไหน
5: อาร์ตอะ
4: อ่ะคุณอาร์ตดิแต่ผมไม่เคยจัดคู่อาร์ตไงอ๋อ
5: ไม่เคยจัดคู่
4: แต่ว่ามาจัดทอล์กกับอาร์ตกับเผือกด้วย
5: อ๋อนะคะ
4: แต่ถ้าจัดแบบจัดเพลงคู่กันเนี่ยไม่เหลือแล้ว
5: ไม่เหลือแล้ว
4: เขาไปมีชีวิตที่ดีกันหมดแล้ว
5: โบก็มีชีวิตที่ด
4: ีเราก็ดีไปแต่ว่าเราก็เรียกได้ว่าเรายังดิ้นรนอยู่ตรงน
5: ี้โบโซนไง
4: โบโซน3 คนหายไปไหนคนถามอีก3หายไปไหนอีก3ชีวิตดีแล้วนะครับ
5: นะคะ
4: ครับ
5: ชีวิตดีต่างกันไป
4: ชีวิตดีต่างกันไปมีคนที่ทำงานในวงการคนเดียวของวงโอโซนก็
5: คือ
4: คุณธนากรชินกูล
5: ใช่ไหมล่ะ
4: ใช
5: ่นะคะเพราะฉะนั้นกรุณาติดตามผลงานของเขาด้วยนะคะ
4: เป็นนี่แหละใต้ต้น
5: ใจส่งกำลังใจให้น้องด้วย
4: ใช่ไหมล่ะส่งมาได้
5: มาได้นะคะติดตามกันนะชั่วโมงนี้ทุกวันนี้เวลาเราไปช้อปปิ้งช้อปปิ้ง
4: ช้อปปิ้งยังไง
5: ช้อปผ่านทางออนไลน์นี่มันก็สะดวกเน
4: า
5: ะ
4: สะดวกมาก
5: จิ้มจิ้มไถ่ไถ่และอะไรเงี้ย
4: นี่เมื่อวานก็เพิ่งถามรองเท้าไป3คู่ถามราคาไปก็กลัวเขาต้องตอบหลายรอบไงส่งไป3รูปเลยว่าราคาเท่าไหร่บ้าง
5: ทีเดียวเน
4: า
5: ะ
4: ทีเดียวเลย
5: แต่ล่าสุดนี้มีกลุ่มธนาคารชั้นนำของโลกนะคะซึ่งก็รวมถึง Bank of America ด้วยเขาออกมาเตือนนะการใช้ปัญญาประดิษฐ์เอเจนต
4: ์
5: AI เอเจนต์เพื่อซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ยก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงการที่คุณจะถูกหลอกลวง
4: ใช้ AI ซื้อยังไงอ่ะ
5: ช่อโกงแล้วก็การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลนะคะ
4: คือ
5: มีรายงานเขาบอกว่าบริษัทเทคโนโลยีหลายๆแห่งเนี่ยนะคะซึ่งก็รวมถึง OpenAI Anthropic Google
4: Meta ที่เราใช้กันอยู่เน
5: ี่
4: ย
5: ใช่กำลังผลักดันแชทบอท AI ให้เป็นเครื่องมือช้อปปิ้งโดยมุ่งไปสู่อนาคตที่เขาบอกว่าผู้บริโภคอ่ะคุณสามารถให้ AI เอเจนต์เลือกสินค้าแล้วก็สั่งซื้อแทนได
4: ้คือบอกว่าบางอย่างเนี่ยไม่ต้องขยันได้ใช้ AI ตลอดเวลาก็ได
5: ้มันสะดวกไงพี่
4: นี่ก็ไม่เถียงนี่ก็ไม่เถียงเน
5: า
4: ะ
5: มันมีเวลาพี่มีเอไอเอเจนช่วย
4: บางทีก็อาจจะช่วยคิดช่วยต่อราคาอะไรได้หรือเปล่า
5: อะไรอย่างนี้นะคะในขณะที่บรรดาผู้ค้าปลีกนะคะเขาก็เร่งหาวิธีที่จะทำให้ AI เนี่ยแนะนำสินค้าของตัวเองไง
4: ต่างคนต่างใช้
5: ใช่ไหมล่ะ
4: ใช่
5: แต่ว่าในรายงานของกลุ่มธนาคารเขาบอกว่าผู้บริโภคอ่ะสนใจศักยภาพของการซื้อขายผ่าน AI เอเจนต์แล้วก็ต้องการใช้งานเทคโนโลยีนี้แต่เขาก็เตือนมาว่าการพัฒนาเนี่ยมันกำลังก้าวไปเร็วกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค
4: ครับ
5: คือผู้บริโภคจะยังไม่มั่นใจว่าAI จะดำเนินการเพื่อประโยชน์ของตัวเองหรือเปล่าและกังวลว่า AI เอเจนต์อาจจะซื้อสินค้าผิดหรืออาจจะใช้จ่ายเกินจำเป็นไหมหรือที่มันร้ายแรงหนักกว่านั้นก็คือทำให้เราสูญเสียเงินจากการหลอกลวงและฉ้อโกงหรือเปล่าโดยที่ยังไม่ชัดเจนว่าเราจะได้รับการคุ้มครองหรือว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นฉันจะไปร้องเรียนกับใคร
4: ก็จริงนะ
5: ซึ่งความเสี่ยงที่เขายกตัวอย่างนะคะอย่างเช่น AI เอเจนต์ขอข้อมูลบัตรชำระเงินของลูกค้า
4: ครับ
5: เสร็จแล้วก็กรอกข้อมูลลงในเว็บไซต์โดยตรงหรือไม่ก็ชี้นำให้เราเนี่ยเลือกช่องทางชำระเงินที่มีมาตรการในการคุ้มครองต่ำกว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งกลุ่มธนาคารเขาก็เลยเตรียมที่จะพูดคุยข้อเสนอกับผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดนโยบายซึ่งก็รวมถึงการกำหนดให้เปิดเผยเมื่อมี AI agent มาเกี่ยวข้องกับธุรกรรมเพิ่มความโปร่งใสเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจของ AI agent แล้วก็วางมาตรการคุ้มครองข้อมูลลูกค้าด้วยนะคะ
4: เดี๋ยวนี้มันโหมันเซตได้ทุกอย่างอะเนาะ
5: ใช่แล้ว
4: ก็ไม่ต่างกันเราคุยกับคนเนาะเราก็จะมีทั้งคนขายที่เขาจริงใจคนขายที่เขามีหวังอะไรลึกๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมันก็เดี๋ยวนี้ AI มันเซตได้หมดไง
5: ใช่แล้วก็ต้องคงจะต้องเหมือนที่เขาบอกอะจะต้องมีการวางมาตรการควบคุมดูแลคุ้มครองหน่อยอย่างเงี้ยนะคะไม่งั้นมันก็เลย
4: เราต้องมีสติเยอะๆเดี๋ยวนี้เนาะจริงๆผมว่าก็ถ้าคนซื้อของออนไลน์อยู่แล้วผมว่าถ้าเราใช้สติของเราหรือว่าใช้การวิเคราะห์ของเราดีๆเนี่ยผมว่าจะคุยกับ AI หรือคุยกับเจ้าของธุรกิจที่เป็นคนจริงๆอ่
5: ะ
4: มันก็คงไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นป่ะ
5: เออแต่ว่าเวลาความอยากได้ของมนุษย์เรา
4: อ่ามันทุกอย่างมันบังตาไปหมดแล้วเน
5: า
4: ะ
5: มันล้นขึ้นมาปุ๊บเราก็เอาแล้ว
4: เข
5: ้
4: าใจตรงนี้
5: เราก็ไม่ทันได้แบบอาร์ตแล้วไง
4: รายละเอียดบางทีมันเราเพิกเฉยไปทุกอย่างถ้าเราอยากได้จริง
5: ถูกต้อง
4: แพงแค่ไหนเราก็จะเอา
5: เต็มที
4: ่ขอให้ได้ตรงนี้เลย
5: ไม่ลืม
4: ไม่รอขอเลยซื้อเลยใครมีแพงเท่าไหร่ก็เอา
5: ช่วยเบาหน่อย
4: อยากได้รองเท้าคู่นึงเหมือนกันเนี่ย
5: เออใช่ไหม
4: ใช่ถามไป3คู่เนี่ยมัน
5: เราลองผ่านวันนี้วันแล้วก็คืนพรุ่งนี้ไปถ้ายังอยากได้อยู่ก็ไปจัด
4: ผ่านมา3คืนแล้ว
5: 3คืนแล้ว
4: ยังอยากได้อยู่เลย
5: งั้นแสดงว่าเราอยากจะได้จริง
4: แต่มันแพงอ่ะคือรู้เลยว่าราคาถ้าเราไปซื้อเองเนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่ประมาณส
5: ั
4: ก 4,000 อ่ะตีถ้า 4,000
5: 4,000
4: แต่ว่าที่เขาประกาศขายตรงนี้คือ 8,000 นะ
5: อ๋อ
4: ใช่แต่ว่าเราไม่มีโอกาสไปเองไงพี่จ๊อ
5: บถ้าไอ้คันจะบินไปญี่ปุ่นมัน
4: ก็
5: ใช่ไหม
4: มันเหมือนเป็นค่าแบบอ่ะก็ค่าเดินทางค่าฮิ้วค่าหาอะไรเงี้ยแต่แบบโหมันก็ทำใจยากนะแพงกว่าอีกเท่านึงไงพี่จ๊อบ
5: ก็ตีตั๋วไปแล้วกันหมดเรื่อง
4: เขาพูดเหมือนเขาลำคาญเลยอ่ะคุณฟังเขาได้อยู่ฝั่งผมสิแต่ว่ายังไม่ซื้อ
5: ยัง
4: ตอนนี้ก็เลยตัดสินใจว่ายังไม่เอาหรอกก็ดูไปเรื่อย
5: ๆดูไปก่อนดูไปก่อนใ
4: ช่ดูไปก่อน
5: ดูไปสักสองสามเดือน
4: แต่บางทีผมก็ดูไปเร
5: ื่อย
4: ก็คือดูให้มันขายจนหมดจนเราจนของมันหมดอ
5: ่ะสุดท้ายถ้ามันจะเป็นของเรามันก็เป็นของเราแหละ
4: ก็ถูกสุดท้ายไปซื้อรีเซลแพงกว่าเดิมแต่ว่าก็ใช้วิจารณญาณกันเยอะๆแล้วกันในยุคนี้นะครับ
5: ขอให้ปลอดภัยในการช้อปปิ้ง
4: ใช่ทั้งเขาทั้งเราแต่ผมว่าจริงๆถ้าเราจะซื้ออะไรยิ่งเป็นของที่มีราคาเนี่ยผมว่าใช้ตัวเราเองในการตัดสินใจแล้วค่อยๆคิดดีกว่าน
5: ะคะเนาะอยู่กับพี่โบนะ
4: ครับผม
5: เดี๋ยวช่วงหน้าตอนเที่ยงกลับมา
4: โอเคฮะออกกดผิด
3: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
6: oh well oh well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก oh well
7: green wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
3: DJ playlist 55 minutes DJ Bo
4: มีข้อความที่แสนสดใสนะคะจากคุณ Apple ส่งมาในเวลา 11:07 นะครับบอกพี่โบสดใสมากๆเลยพี่โบต้องอยู่ Green Wave Forever เหมือนพี่อ้อยพี่เป้พี่อั๋นนะคะพี่โบจัดสนุกค่ะนี่ ข้าใจเลือกอ่านข้อความไหมนี่เขาชมผมไม่ขนาดนี้ไม่ให้อ่านได้ยังไงล่ะขอบคุณคุณแอปเปิลด้วยนะครับดีเจโบมาแล้วนะครับ11โมงอีก8นาทีเรามาเจอกันตรงนี้ฮะที่ 106.5 Green Wave นะครับจริงๆก็มาตั้งแต่วันจันทร์แล้วแหละเมื่อวานลา1วันนะครับจริงๆเมื่อวันจันทร์มาก็มาด้วยเสียงนะครับแล้วก็วันจันทร์ไปถ่ายซีรีส์มาคุณผู้ฟังส่วนเมื่อวานเนี่ยลากันจริงๆเมื่อวานผมไปถ่ายใต้โต๊ะทำงานมาไปที่ระยองเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันไปที่ปตท.มาครับไปดูปตท.ที่ระยองมาไปดูแล้วกันว่าที่เมืองไทยตอนนี้เขาปลูกวาซาบิต้นวาซาบิได้แล้วคุณฟังที่เราคิดว่าเป็นพืชที่จะต้องโตในเขตเมืองหนาวที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยตอนนี้เมืองไทยสามารถปลูกได้แล้วนะครับเพราะอะไรรอติดตามใต้โต๊ะทำงานได้เลยนะครับผมเป็นใต้โต๊ะทำงาน OT นะคุณผู้ฟังฮะส่วนวันนี้ครับเราอยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงนะครับ11โมงจนถึงบ่ายโมงเหมือนเดิมก็พูดคุยทักทายได้ผ่านแอปพลิเคชันของ Airtime ฟังฟินนะครับคุณผู้ฟังมีส่งอะไรกันมาบ้างเช้าวันนี้เรามาดูกันหน่อยแล้วกันนะครับน้องสสิส่งมาเสนอเป็นเมนูอาหารเที่ยงนะครับเป็นข้าวเหนียวไก่ทอดกับไข่ทรงเครื่องเลิศอีกแล้วค่ะชอบสสิเขาจะส่งมาเขาบอกว่าเลิศๆค่ะนะเขาจะจบท้ายประโยคว่าเลิศๆส่งคนมงคลบอกอรุณสวัสดิ์ดีเจโบค่ะอรุณสวัสดิ์คุณมงคลการช่างนะคะเขาบอกว่าชลบุรีท้องฟ้าแจ่มใสแล้วค่ะเริ่มมีแดดค่ะก่อนหน้านี้ก็น่าจะฝนตกกันยาวๆมานะครับที่เส้นอโศกของเราวันนี้ขับรถมาก็ครึมๆนะคุณผู้ฟังแต่ว่ายังไม่มีฝนตกช่วงเช้าไม่รู้นะแต่ว่าช่วงที่โบขับมา10โมงกว่าๆเนี่ยฝนไม่ได้ตกนะครับรถไม่ติดเลยวันนี้ออกจากบ้านตั้งแต่เส้นประชาชื่นวิ่งวิภาขึ้นทางด่วนมาลงดองพระราม9เนี่ยรถไม่ติดเลยถือว่าดีมากเห็นว่าหลายๆโรงเรียนตอนนี้เริ่มปิดกันบ้างแล้วนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนไทยเนาะอินเตอร์เนี่ยถ้าลูกผมเนี่ยอีก3อาทิตย์ก็จะปิดแล้วเหมือนกันนะครับหลายพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างลองส่งมาได้นะครับอัปเดตเรื่องดินฟ้าอากาศเข้ามาได้นะครับคุณพิมพ์กาบอกสวัสดีดีเจโบสวัสดีคุณต๊อกสวัสดีคุณพิมพ์กาด้วยนะครับสสิบอกไม่เจอหน้าพี่โบหลายวันไม่ชินเลยค่ะไม่เอาอย่าพิมพ์อย่างนี้ซะสินะไม่เอานะเดี๋ยวเขารู้ว่าพี่หายไปหลายวันนะคะมีอะไรลองพิมพ์มาอีกเรื่อยๆนะครับคุณฟังคุณแอปเปิลบอกว่าพี่โบอะไรนะอ๋อไม่มีอะไรนะครับเขาบอกว่าฟังที่ Green Wave นี่แหละคุณจงรักบอกสวัสดีวันพุธค่ะพี่โบหายไปวันเดียวจำวันผิดจำวันถูกเลยค่ะพี่ยูกับพี่แบมก็มาจัดรายการชนกันค่ะวันศุกร์อ๋อเหรอช่วงนี้รถไฟชนกันเยอะละคะตรงนี้อ่ะไม่เป็นไรครับช่วงนี้ใครหายไปพวกเราก็จะมาวนเวียนแทนกันนี่แหละคุณผู้ฟังขอบคุณพี่ยูด้วยนะครับที่เมื่อวานนี้มาแทนพี่ไปแล้วก็เมื่อวานนี้รู้สึกว่าโอมนิธิจะมาเข้าคลื่นส่งเพลงใหม่กันไปด้วยใช่ไหมครับถ้าชอบเพลงใหม่ของโอดส่งมาได้นะครับขอกันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะครับนี่คืองานแล้วก็เสียงของ Bank Cash แล้วก็ Die Dolphin นะฮะนี่คือบทสุดท้ายครับผม

คุณอนุพลส่งมานะครับบอกว่าสนามบินสุวรรณภูมิตกหนักเลยครับส่วนคุณออยซีนเอ็กซ์บอกว่าพระราม4ตกแล้วนะคะโอเคมีหลายๆจุดตกแล้วนะครับจริงๆก็อย่างที่บอกเนาะว่าเส้นอโศกเราก็ครึ้มแล้วก็ตอนนี้ครึ้มมากกว่าตอนที่ผมมาถึงอีกนะหันไปมองตกใจเหมือนกันอย่างกับ ID4 อุ๊ยพูด ID4 แก่มาก เด็กๆไม่น่ารู้จักกันแล้วนะครับ ID4 เนี่ยคือหนังเป็นหนังเอเลี่ยนบุกโลกในสมัยที่วิลสมิธยังโหยังหนุ่มอยู่เลยฮะคุณผู้ฟังครับก็มันเป็นวัยผมมันเจนผมอ่ะเนาะเวลาเห็นฟ้าครึ้มๆจะชอบบอกว่า ID4 ตลอดเลยขอโทษด้วยนะฮะสำหรับน้องๆที่ไม่รู้จักเรื่องนี้ดูสิลืมไปเลยว่าจะพูดอะไรอ๋อจะคุยเรื่องนี้แก่สุดๆจะพูดเรื่องอะไรยังต้องนึกเลยนะครับคือจะบอกว่าเมื่อเช้านี้ใครได้รอดูน้องเนเน่บ้างนี่ผมไปออกกำลังมาเมื่อเช้านะครับก็ไปออกกำลังประมาณ8โมงได้แหละก็เป็นช่วงเวลาน้องเนเน่มาพอดีฟังฟรีมอร์นิ่งโชว์เนี่ยพี่อ่านเขาบอกแล้วว่าเหมือนมีคนฟังส่งมาว่าเดี๋ยวเนเน่เนี่ยจะโชว์เป็นโชว์ที่2เนาะปรากฏว่าไม่ใช่ฮะจริงๆเหมือนเขามีแข่ง2วันในรอบนี้นะครับนี่รอบสุดท้ายยังน่าจะไฟนอลแล้วป่ะก็คือมี2วันแล้วเนเน่โชว์วันแรกก็คือวันนี้บอกว่าเป็นโชว์ที่2ปรากฏดูแล้วก็โหผ่านไป 4-5 โชว์นะครับกว่าจะเจอกว่าจะถึงเนาะจนออกกำลังเล่นเสร็จเกินด้วยจนแบบกำลังจะอาบน้ำแล้วเนเน่โชว์พอดีครับแต่ผมมันไม่รู้จักเพลงนี้เหมือนคุณว่าเคยได้ยินคือเขามาทำเหมือน rearrange ใหม่นะครับไม่ได้เหมือนต้นฉบับแบบ 100% คุ้นเหมือนกันแต่ผมนึกไม่ออกใครรู้บอกหน่อยสิว่ามันคือเพลงอะไรนะครับใครดูแล้วรู้สึกไงกันบ้างผมดูนี่ขนลุกไปหมดเลยนะฮะไม่ได้ปวดท้องนะคือดูแล้วตื่นเต้นไปกับน้องเขาจริงๆนะครับก็เชียร์สุดใจแหละนะครับผลจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับน้องเนเน่รอยัลใครดูแล้วรู้สึกไงกันบ้างลองส่งมาคุยกันหน่อยนะครับชอบชอบยิ่งได้เห็นเด็กไทยเก่งๆแบบนี้นะครับคุยกันได้นะครับคุณผู้ฟังวันนี้ผ่านแอปพลิเคชันของ Airtime ฟังฟินนะฮะ

0: นี่ไงมีคุณผู้ฟังชาวกรีนเวฟได้ดูน้องเนเน่อยู่เยอะเหมือนกันนะครับคุณคัตตะวันบอกตอนแรกน้องเนเน่จะร้องเพลงจากไม่เคยรักของโมโอโซนด้วยแต่ว่าไลกีต้ามันบางไปนิดนึงเลยเปลี่ยนเพลงครับพี่โบเหรอเลือกจากไม่เคยรักเลยเหรอฮะเดี๋ยวบีเอลบีก็จะงงกันเลยค่ะคุณจงรักบอกว่าไม่ได้ดูแต่ฟังข่าวน้องเนเน่ตลอดประกาศผลพรุ่งนี้เช้าค่ะพี่โบน้องเป็นเด็กเก่งมากขอชื่นชมเนาะหลายๆคนดูแล้วก็ชื่นชมรู้สึกมันดีใจไปกับคุณพ่อคุณแม่ของน้องเขานะครับคุณเอกรัตน์บอกดูน้องเนเน่จบเนี่ยฟังคอมเมนต์กรรมการน้ำตาไหลเลยครับแปลไม่ออกสักคำพี่ เขาชมส่วนใหญ่เขาชมกันหมดเลยนะครับก็ผมว่าดูเป็นเหมือนขวัญใจกรรมการน่ะแต่ว่าก็เนาะเราก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆชมกันขนาดนี้ผลออกมามันก็อาจจะไม่ได้ตามนั้นเสมอไปนะเพราะจริงๆแล้วคนที่เข้าแข่งขันเขาเก่งกันทุกคนนะคุณครูฟังฮะก็เดี๋ยวต้องรอกันอีกทีว่าสุดท้ายแล้วผลโหวตจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยคุณเลดี้คัทก็ส่งมานะครับยังมีเรื่องฝนอีกนิดหน่อยจริงๆมีหลายที่ฝนตกนะคุณผู้ฟังตอนนี้นะครับเดี๋ยวนะมันลันไปไหนแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าวันนี้ก็เตรียมตัวกันไว้หน่อยละกันนะครับเขาบอกช่วงนี้ฝนจะตกแล้วก็ค่อนข้างหนักทีเดียวนะครับในหลายๆพื้นที่ของประเทศไทยด้วยนะไม่ใช่เฉพาะภาคกลางอย่างเดียวก็ช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันเยอะๆจะออกจากบ้านไปทำงานหรือไปทำธุระที่ไหนเนี่ยลองเผื่อรองเท้าแตะเผื่อร่มเผื่ออะไรกันไปด้วยนะครับคุณผู้ฟัง
1: เพลงเพราะเยอะมากที่ Green Wave
0: ฟังเพลงกันต่อดีกว่านะครับผม11โมงกับอีก24นาทีนะครับผมยังอยู่กับโบกับที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันนะครับวันพุธที่23กันยายนเข้าไปแล้วเหลือกี่เดือนเนี่ยตุลาพฤศจิกาธันวาอีก3เดือนนิดๆก็จะหมดปีแล้วเหรอเนี่ย

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

มาครับผม Chilling Track นะฮะคุณผู้ฟังครับเพลงนี้เนี่ยคุณผู้ฟังชาว Green Wave ขอมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วบอกว่าอยากฟังเพลงนี้มากเป็นงานของ Jailer ครับนี่คือ No Pacer มีจังหวะกันหน่อยฮะ11โมงอีก33นาทีครับอีกครึ่งชั่วโมงจะปล่อยคุณผู้ฟังไปทานข้าวเที่ยงนะครับเฮ้

0: อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือริกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: 11โมงกับอีก37นาทีนะครับยังอยู่กับโบนะฮะกับที่นี่ 106.5 Green Wave ครับผมคุณบูมหน้าบีเจนซีปีลึกเขาส่งมาเขาบอกผมมาขอเองแหละครับ No Pacer มันคือเพลงประจำของพี่เขาบอกว่านอกจากใจละลายกับคนหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งเพลงประจำของผมปอลอทำไมทุกครั้งที่ผมขอเพลงเนี่ยพี่โบเนี่ยผมว่าคุณผู้ฟังนะครับชื่อผมมันไม่ขึ้นในระบบขึ้นนะคุณบูมแต่บังเอิญว่าพี่เนี่ยตั้งเพลงนี้ไว้แล้วหลังจากตั้งเสร็จเนี่ยข้อความก็ลันจนหลุดจากหน้าล่าสุดไปมันพี่ต้องกดคลิกเข้าไปไม่แน่ใจมันไปอยู่หน้าไหนก็เลยจำไม่ได้ว่าใครส่งมานะครับแต่จริงๆชื่อคุณผู้ฟังเนี่ยถ้าส่งข้อความมามันขึ้นหมดทุกคนแหละคุณบูมก็ขึ้นเหมือนกันแต่บังเอิญว่าส่งมาเร็วไงแล้วก็มันก็ลันไปเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าอยู่หน้าตรงไหนนะครับขอโทษคุณบูมด้วยนะแต่ได้อ่านแล้วนะครับคุณบูมสสิอัปเดตสถานการณ์ฝนตกมานะคะเขาบอกสวนสุนันทาดุสิตฝนตกแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้หันหลังไปนะครับพี่หญิงโคโปรแกรมบอกว่าโบลองหันไปดูด้านหลังสิหันไปตกกระจายนะครับตอนนี้เส้นอโศกของเรานะครับบรรยากาศเหมือน6โมงเย็นนะครับตอนนี้มืดตึ๊บเลยคุณผู้ฟังแต่ฝนยังไม่ลงนะครับตอนนี้ใครที่ผ่านเส้นอโศกมาตอนนี้รีบวิ่งเลยฮะรีบไปเลยจะเข้าออฟฟิศหรือจะไปที่ไหนรีบเข้าให้ทันเพราะว่าเดี๋ยวถ้าฝนตกแล้วก็รถติดหนักแน่นอนคุณผู้ฟังเดี๋ยวเสร็จจากนี้ผมต้องไปถ่ายบ้านและสวนต่อด้วยถามว่าจะถ่ายได้ไหมฝนตกแบบนี้นะครับเป็นกำลังใจให้กับชาว Green Wave ทุกๆคนนะครับผม

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Green Wave Share for Care Can to Carek
2: ระป๋อง1ใบนะครับคุณผู้ฟังครับสามารถช่วยใครได้มากกว่า1ทางนะคุณผู้ฟังฮะนี่ผมพูดถูกแล้วใช่ไหม ดูไปดูมาเดี๋ยวพูดผิดช่วงไม่มีอะไรแค่จะพูดถึงเรื่องกระป๋องนี่แหละคือช่วงนี้ฮะ Share for Care Can to Care นะคุณผู้ฟังเราจะมาร่วมแยกขยะแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์กันก็เลยจะพูดถึงกระป๋อง1ใบเนี่ยจริงๆแล้วใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่ต้นทางเลยนะครับตอนที่ยังเป็นอาหารกระป๋องใหม่เนี่ยมันคืออาหารที่พร้อมส่งต่อไปเป็นส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือนะคือเวลาที่เราไปอย่างโบเนี่ยมีโอกาสได้ไปแพ็คถุงยังชีพหลายๆครั้งเนี่ยอาหารกระป๋องเป็นสิ่งที่สำคัญมากคุณผู้ฟังครับเพราะว่ามันสามารถเก็บได้นานแล้วก็สามารถที่จะทานได้เลยเหมือนเป็นอาหารสำเร็จรูปอะใช้งานง่ายอะนะครับมันคืออาหารที่พร้อมส่งในการส่งไปช่วยเหลือในพื้นที่ต่างๆได้ง่ายมากๆแต่พออาหารข้างในหมดแล้วนะครับแค่ล้างให้สะอาดแยกให้ถูกประเภทเนี่ยแล้วส่งเข้าสู่การรีไซเคิลกระป๋องที่เราเคยมองว่าเป็นขยะเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนเป็นมูลค่าได้อีกครั้งนึงนะครับนี่คือแนวคิดของ Green Wave Share for Care Can to Care นะครับก็เลยจะชวนคุณเนี่ยมาส่งต่อความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนะครับตลอดกันยายนนี้เลยนะครับเราจะมาร่วมกันเปลี่ยนแคนธรรมดาเนี่ยให้กลายเป็นแคนที่มีความหมายกันนะครับรายละเอียดไปดูเพิ่มเติมได้นะฮะคุณผู้ฟังที่ atime.live/greenwave นะครับผม
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: ก็ฝากกิจกรรมนี้ไว้ตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากกันไว้จริงๆการช่วยเหลือแบบนี้เนี่ยจริงๆผมว่าเราสามารถช่วยเหลือกันได้ตลอดเวลานะครับเพราะเราก็จะได้เห็นน้ำใจของคนไทยเนี่ยที่พร้อมจะช่วยเหลือกันอยู่ตลอดก็ต้องขอบคุณมากๆสำหรับใครที่ได้ร่วมเข้าร่วมโครงการนี้ของเรามาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วด้วยนะครับผมมาดูข้อความกันนิดนึงดีกว่านะครับตอนนี้ก็มีเริ่มอัปเดตเรื่องของฟ้าฝนมาหลายที่แล้วเหมือนกันนะครับหลายๆที่ฝนตกหนักมากตอนนี้เส้นอโศกเราไม่แน่ใจตกยังแต่ว่ามืดมากอะผมว่าตกแล้วนะตอนนี้คือปกติเราจะมองเห็นตึกเยอะมากแต่ตอนนี้มองไปแบบเห็นระยะใกล้มากคุณผู้ฟังนะครับฟ้ามืดมากแล้วก็ฝนก็เริ่มเทลงมาแล้วด้วยนะครับน่าจะหนักเลยทีเดียวแล้วก็เที่ยงด้วยคุณผู้ฟังทานข้าวกันยังไงเนี่ยตอนนี้นะครับพกร่มพกอะไรเผื่อไว้เยอะๆเลยนะคุณผู้ฟังหรือว่าถ้าเป็นไปได้โหสั่งมาออฟฟิศก็ไรเดอร์ก็ส่งไม่ได้นะตอนนี้ถ้าหนังจริงรอแป๊บนึงไหมคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวพอเริ่มซาก็ค่อยออกไปหาอะไรทานกันนะฮะตอนนี้ก็ปั่นงานไปก่อนปั่นงานไปก่อนนะฮะคุณแอปเปิลส่งมาบอกบางพลัดตกแล้วค่ะพี่โบนะคะแล้วก็มีศรีนครินทร์ลาซากระหน่ำมา2รอบแล้วค่ะลมมาคนละทิศละทางรอบ3ฟ้ากำลังคำรามค่ะคุณกิ่งการส่งมานะครับ มีหลายที่ฝนตกหนักมากนี่คุณพันธนิตก็บอกว่าสะพานปิ่นเกล้าฝนตก2เมตรแล้วหายไปค่ะพี่โบเอ๊ะยังไงเขาส่งมาตั้งแต่ 11:43 นะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าสถานการณ์เปลี่ยนเป็นฝนตกหรือยังนะครับคุณทวัฒน์บอกอยู่หน้าสวนสุนันทาตอน 11:42 นะครับฝนไม่ตกนะครับแถมแดดออกด้วย 11:42 นะที่เขาส่งมาตอนนี้ไม่รู้ว่ามืดหรือยังนะครับก็หลายๆที่ฝนตกนะคุณผู้ฟังยังไงก็ใครจะขับรถไปทำธุระไปทานข้าวอะไรนะระมัดระวังกันหน่อยนะครับนี่คุณวีรวัฒน์บอกว่าอยู่บางโบทองครับกำลังมุ่งหน้าเข้ารัชดาถนนราชพฤกษ์รถติดดีครับรถติดดีครับส่งเมนูข้าวเหนียวหมูปิ้งเลยละกันนะครับกินในรถโอเคทานให้อร่อยนะคุณวีรวัฒน์นะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราต้องเบรกกันก่อนแล้วคุณผู้ฟังผมทำเวลาเกินมาเยอะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับกับที่นี่ 106.5 Green Wave เดี๋ยวเจอกันครับ
3: เฮ้ยพัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: ดี
5: คุณมีกินหืนไหม
4: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิป
7: มาเจอเส้นนั้นเด้ช้าหรอน้ำมันซึมซึมมาต้องเหี่ยวถ้าพี่ได้วันไหนอ๋อ
8: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
9: มาสก์ระใช่ดีเวอร์มาสก์ก์คอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดหรืออ้อดหรือ
8: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับเพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์
10: JNK ต้นรถเป็นอะไรอะ
11: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
10: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
11: อืมจะชัวร์เหรอ
10: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
11: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
12: เขาว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟนลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราตรงกันจองบูธเลย0901978310
13: ใต้โต๊ะวิทยา EP 64ยังอยู่กับซีรีส์4จตุรมิตรเมื่อต่อกันที่สวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนชายล้วนไทยๆตั้งแต่สมัยร.5เดินกันให้สะบัดเพราะเขาคัดมาเน้นๆโชว์ความเจ๋งรอบด้านของเด็กสก.ทั้งวิชาการภาษากีฬาไม่ลืมที่จะเรียนพิเศษกับช่วงใต้โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบใบเซอร์เสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ
14: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
15: สวัสดีครับรองมีนะครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเรานะครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ในทุกๆครั้งนะครับ
16: ครับอุปกรณ์ดนตรีบางชนิดนะครับเราสามารถเลือกซื้อมือสองได้หรือว่าถ้ามันมีการเสียเนี่ยเราก็ซ่อมแซมเฉพาะพาร์ทอะไหล่ที่มันจำเป็นต้องซ่อมแซมนะครับผม
15: ส่วนของใช้ที่ยังใช้ได้นะครับเราแค่ซ่อมมันนะครับหรือว่าอัปเกรดมันแล้วก็ใช้มันให้นานที่สุดละกันนะครับ
16: เพราะของที่เท่ไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปนะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราดูแลมันดีๆนะของทุกชิ้นก็อยู่กับเราได้นานๆช่วยลดขยะแล้วก็ช่วยดูแลโลกได้ด้วยครับ
17: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
18: 1 2 3 Go
19: A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร
20: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นอาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
21: เมื่อกระป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
22: Green Wave Share for Care Can to Carek
21: ันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
19: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
21: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
22: ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
0: News โดย
2: ฝนตกแล้วค่ะอโศกหนักมากค่ะ
23: อย
2: ่
23: าเพิ่งมากันนะเต็ง
2: บอกไม่ทันแล้วค่ะออกมาแล้วกันเต็ง
23: อ๋อไม่ทันแล้วค่ะอยู่กลางอโศกพอดีแล้วค่ะ
2: เมื่อกี้มีหลายคนบอกเพิ่งผ่านเส้นอโศกไปเลยค่ะ
23: ผ่านไปตอนที่ฝนถล่มลงมา
2: ก่อนหน้าถล่ม5นาทีเนี่ยก็เจออยู่ดีแหละตอนเนี้ย
23: ไม่น่ารอดนะคะ
24: นี่มันหนักแบบหนักมากคือปกติจะเห็นคอนโดใกล้ๆนี่นึกมอง
23: ไม่เห็นอะไรแล้วนะคะมองออกไปจากห้องจัดรายการเนาะ
24: แล้วเนี่ยเมื่อกี้บอกหูฟังว่าเดี๋ยวจบจากเนี้ยช่วงบ่ายไม่เกินบ่ายสองแล้วไม่ถ่ายบ้านและสวนต่อด้วยอ่ะแล้วถ่ายได้ไหมเนี่ย
23: มันเดี๋ยวมันน่าจะได้แหละเออ
24: นั่งจนถึงสี่โมงเย็นน่ะ
23: เออสี่โมงเย็นหรือเปล่าเหอะ
24: นั่นสิไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวลองไปดูว่า ถ้าเปิดไฟได้ก็ถ่ายในบ้านมาก่อน
23: ใช่ไหม
24: ใช่แต่ว่าตอนนี้ถ้าใครเดินทางไปไหนเนี่ยโหช่วงนี้หนักจริงๆอ่ะ
23: เนาะออกไปข้างนอกก็
24: เผื่อเวลากันหน่อยเนาะโทรไปบอกไปทางเลยบอกอีกสักพักเลยค่ะ
23: พี่อีก3ชั่วโมงเจอกัน
24: ไม่ต้องออกแล้วค่อยนัดกันใหม่ไหมคะรอออฟฟิศก่อนดีกว่าไหมอ่ะ
23: ไม่ไหวแล
24: ้
23: ว
24: อย่างนี้ไปเนี่ยโหขับรถกันอันตรายด้วยเนี่ย
23: ไม่แน่ใจว่าจะตกทั้งวันหรือเปล่า
24: ก็ฟังข่าวเขาบอกว่าช่วงนี้มันจะตกหนักมากแล้วก็หลายๆพื้นที่ในประเทศไทยเลยนะไม่ใช่เฉพาะภาคกลางคือตกหนักจริงอะพี่ต๊อก
23: นะคะก็หาอะไรกินละกันเที่ยงละ
24: พรุ่งนี้ใช่แล้วโอ้ท่านถ่ายยังไงอะไรเดอร์ก็มายากออกไปก็ยาก
23: แต่ไรเดอร์สู้ชีวิตมากนะหลาย
24: พี่หลายคนก็ลุยนะ
23: หลายคนนะเขาลุยมากเลยแต่ว่าพี่ก็ระวังหน่อยละกันเพราะบางทีมันไม่คุ้มกันอะ
24: จริงรถก็มองไม่ค่อยเห็นพี่ถนนก็ลื่นด้วยอะ
23: นะคะกินอะไรกันบ้างเที่ยงวันนี้นะคะ
24: มีนี่ไงข้าวยำไก่แซ่บส่งมาให้ดูละ
23: ข้าวยำไก่แซ่บ
24: ใช
23: ่เผื่อใครอยากจะกินอะไรแซ่บๆหน่อยเนาะมีรสชาติ
24: ฟังไปก่อนนะเพราะว่าออกไปหากินน่าจะยากอยู่
23: หรือจะกินไข่ไหมล่ะ
24: อุ้ยไข
23: ่หรือจะเป็นบลูเบอร์รี
24: ่ได้นะเพราะเมื่อวานนี้ดีเจเผื่อเพิ่งเล่าให้ฟังเรื่องของสารอาหารจากบลูเบอร์รี่บอกพืชตระกูลบลูเบอร์รี่เนี่ยต้องมันดีมากช่วงนี้แก่แล้วคุยเรื่องสุขภาพจริง
23: จริงจริงแล้วมันวัยไหนมันคุยได
24: ้แต่ช่วงนี้เรารู้สึกว่ากังวลไง
23: พอสูงวัยพวกคุยเป็นพิเศษ
24: นี่คุยจริงจังแล้ว
23: หรือจะกินแบบว่าแซลมอนรมควัน
24: อุ้ยแซลมอน
23: หรือจะเป็นตีนไก่ตุ๋นคะ
24: ตีนมันเน้นตีนเลยค่ะ
23: นี่ที่เวลาที่พูดมาเนี่ยเป็นเมนูอาหารที่ไม่ได้กินเองนะคะแต่เป็นเมนูอาหารของแอนดรอสทาวเซน
24: อ๋อเหรอนักเตะที่เพิ่งโดนรถตัดขวนขาเลย
23: โอ้ขวนขาเลยเหรอพี่ขวนแรงเหมือนกันเนาะขวนละทีละเห็นแล้วตกใจเลย
24: ตกใจที่แรกบอกว่าตัดยาก
23: ฟังที่ติดตามข่าวอยู่น่าจะได้เห็นคลิปเหมือนกันเนาะ
24: ผม
23: ตอนที่เขากำลังลงสนามซ้อมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเขาบอกว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรมากเขาก็มีการอัพคลิปลงโซเชียลนะคะแล้วก็ดูทรงว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะใช้ยารักษาในช่วงพักฟื้น
24: กินเข้าไปในเนื้อนิดนึงนะ
23: ไม่เพราะเขาเชื่อว่าสูตรกินอาหารของเขาอะเพียงพอต่อการดูแลร่างกายแล้ว
24: เดี๋ยวเขาทำคลิปเรื่องอาหารอยู่
23: ใช่ไหม
24: ใช
23: ่ทาวเซนเขาเปิดใจในคลิปเขาบอกว่าหลังจากที่โดนรถทับ 24ชั่วโมงต่อมาเขาบอกว่าเขาเน้นไปที่การให้สิ่งที่ร่างกายต้องการเพื่อการฟื้นฟูเขาหลีกเลี่ยงการใช้ยาแก้ปวดเพื่อที่จะกลบความเจ็บปวดแล้วเขาก็มองว่าอาหารมันก็คือยา
24: ไม่แต่แถวเส้นมันมีอาหารที่แก้บาดทะยักด้วยเหรอแถวเส้นต้องไปฉีดนะ
23: คือมันอาจจะเป็นตัวช่วยไหมล่ะเรื่องของอาหารอะไรอย่างเง
24: ี้
23: ย
24: มันก็สมเสริมมาเนาะถ้ากินดีมันก็ดีกับร่างกาย
23: ใช่ซึ่งเขาก็มาจะแชร์ภาพเมนูอาหารที่ทำเองเป็นประจำใช่ไหม
24: ใช่ผมชอบดู
23: แล้วเขาก็เน้นย้ำถึงการกินอาหารที่มาจากธรรมชาติจริงๆหลังการบาดเจ็บครั้งนี้นะคะทาวเซนเขาบอกว่าเขาโชว์กินไข่ไก
24: ่นี่ไง
23: ฟอง2ฟองไม่กินกิน6ฟองไปเลยจ้ะ
24: โอ้แต่มันจะเป็นแผลเป็นนะทาวเซน
23: หรออ
24: าม่าบอกมาว่าถ้าเป็นแผลเป็นเนี่ยคือถ้าเป็นแผลสดเนี่ยกินไข่เลยกินเนื้อเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นแผลเป็น
23: แล้วมันเป็นจริงปะ
24: มันก็เป็นจริงนะมันก็เป็นรอยอะแต่ว่าสุดท้ายมันก็หายนะพอโตมามันก็จางไปเองแต่ว่ามันอาจจะทำให้แผลมันมีสีมันนูนขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้แต่เขาใจเราเองนะ
23: อาจจะเป็นตามความเชื่อหรือเปล่าหรือยังไง
24: ก็เป็นไปได
23: ้เราอาจจะเหมือนเคยได้ยินเหมือนกันเนาะเรื่องกินไข
24: ่รู้ไม่จริงเหรออาม่าบอกมาน่ะ
23: ลองไปคุยกับอาม่าก่อน
24: ครับ
23: เขากินอะไรอีกอ่ะบลูเบอร์รี่
24: อะไรฮะ
23: น้ำมันมะกอก
24: โอ้แต่เขากินดีเลย
23: ผงโกโก้ดิบปลาแซลมอนรมควันมีชีสดิบกินส้มกินมะเขือเทศและกินตีนไก่ตุ๋น8ชั่วโมง
24: โอ้โห
23: ซึ่ง
24: ใครตุ๋นให้เขาอะ
23: เขาคงตุ๋นเองแหละ
24: จะไม่เก่งดังของกินดีจัง
23: เพราะน่าจะม
24: ี
23: คนต
24: ุ
23: ๋นให้เขาแหละไม่น่ามีเวลาตุ๋นเอง
24: มีนักโภชนาการนะเนาะ
23: ซึ่งเป็นเมนูโปรดด้วยนะแล้วเขาก็กินกีวีด้วยคุณผู้ฟังกินดีๆอย่าง
24: น
23: ั้นเลยเนาะ
24: เก่งจัง
23: ซึ่งเขาแชร์คลิปที่สามารถเดินได้เองโดยที่ไม่ต้องมีการช่วยพยุงด้วย
24: ครับ
23: นะคะเขาบอกว่าเขาคิดว่าเรื่องอาหารการกินเนี่ยมันสำคัญมากๆเลย
24: แก่งยังไงก็แพ้รถตัดหญ้าเนาะกินขนาดนี้แล้ว
23: แต่ว่าเขาก็บอกว่าทุกอย่างตอนนี้น่าจะเรียบร้อยดีแล้วล่ะแล้วก็โชคดีมากที่แบบแทบจะไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมาก
24: ยอมรับนะฟังข่าวนี้แล้วอายนะเราอายที่เราไม่สามารถดูแลนักกีฬาคนหนึ่งได้ขนาดว่าซ้อมอยู่บนสนามคือยอมรับเลยว่าไม่ได้ดูคลิปเพราะว่าไม่กล้าดู
23: ไม่กล้าดู
24: ใช่มันฟังดูมันน่ากลัวแต่ว่าเราคิดว่ามันไม่น่าจะปะทะกันได้ง่ายๆระหว่างรถตัดหญ้ากับนักกีฬาคนหนึ่งที่วิ่งอยู่บนสนามอ่ะมันต้องเห็นกันสิ
23: มันน่าจะมีการป้องกันหรือว่าดูแลอะไรกันเนาะหรือยังไงอ่ะ
24: เขาซ้อมอยู่แล้วตัดไปด้วยอย่างนี้เหรอหรือตัดไปด้วยซ้อมไปด้วยก็ไม่ได้ว่าแต่แบบมัน มันมาชนกันได้ง่ายๆเหรอเนี่ยความเข้าใจผมอะนี่ผมยอมแล้วผมไม่ได้ดูคลิปนะครับ
23: ต้องให้พี่โบกลับไปดูคลิปก่อนนะคะพอเห็นคลิปนิดนึงแล้วก็อุ
24: ๊มันน่ากลัวไหมอะ
23: มันก็หวาดเสียวนิดหน่
24: อ
23: ยแต่ว่ามันเห็นไกลๆนะ
24: แต่ก็ดีที่เขาไม่ได้เป็นอะไรมากเน
23: า
24: ะ
23: ไม่ได้เห็นภาพชัดอะไรขนาดนั้น
24: แต่ว่าทางสโมสรได้ยินข่าวว่าเขาออกมาขอโทษแล้ว
23: นะ
24: ครับแต่ว่าประเด็นไม่ได้ขอโทษประเด็นคือเกิดได้ยังไง
23: เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงเพื่อนร่วมทีมตะโกนแต่ว่าก่อนที่จะทันตั้งตัวก็รู้สึกถึงแรงกดทับแล้วแต่ว่าเขาก็เด้งตัวออกมาอย่าง
24: น
23: ี้
24: เขาเส้นวิ่งไปชนรถตัดหญ้าเองเ
23: น
24: ี่ย
23: มันเหมือนว่ามันเป็นแบบมา
24: จังหวะ
23: จังหวะ
24: ใกล้ๆกันนะเน
23: า
24: ะ
23: เออแล้วเขาก็เหมือนลกเสียหลักอะไรเงี้ย
24: บูเบอร์รี่ก็ไม่ช่วย
23: หนูต้องทานยาก่อน
24: ซึ่งเขาดังมากนะเมื่อกี้คุยไปต้องว่าเขาเป็นนักเตะฟุตบอลเขาเป็นนักฟุตบอลชาวอังกฤษที่สมัยก่อนเขาดังเลยแหละเขาเก่งมากดูแลตัวเองดีเน
23: า
24: ะนี่ขนาดแบบมีอายุยังมาเตะบ้านเราเลย
23: นะ
24: จริงครับ
23: กินอะไรอ่ะพี่โบ
24: กินบูเบอร์รี่ไม่ได้กินเลยเมื่อเช้าผมกินนี่ไปกินกะเพราหมูสับแล้วก็กุนเชียงทอดด้วยแต่ว่าเที่ยงอาจจะยังไม่ได้กินเดี๋ยวไปก็คงถ่ายเลยอะ
23: ขาทำงานด้วยก็แล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะ
24: ใช่ครับต้องดูแลสุขภาพดูแลเรื่องดินฟ้าอากาศด้วยคุณผู้ฟังเดี๋ยวออกไปตากฝนเดี๋ยวจะป่วยกันนะครับ
23: อยู่กันต่อกับพี่โบค่ะรอบหน้าเดี๋ยวเราติดตามด้วยกันนะคะ
24: ครับผม

0: นำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
2: อ่ะเที่ยงกันอีก12นาทีนะครับเรื่องของ Andros Townsend ที่มีอุบัติเหตุเล็กน้อยบนสนามซ้อมนะครับนี่คุณชวลีเขาบอกว่ามันไม่ใช่รถตัดหญ้านะมันเป็นเหมือนรถเป็นเขาบอกเป็นลูกลิ้งไม่มีใบมีดครับเป็นรถบดอัดหญ้าโอเคมันก็เลยไม่ได้เวอะหวะมากอะเนาะแต่ก็ยังงงอยู่ดีว่ามันเขาไม่ต้องรอซ้อมให้เสร็จแล้วค่อยมาบดอัดหรอมันซ้อมไปบดอัดยากเกินไปมันก็อันตรายเหมือนกันเนาะหัวฟังเนาะแต่ว่าไม่เป็นอะไรมากก็ดีนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าทางสโมสรก็ออกมาขอโทษแล้วด้วยนะครับผมก็อ่ะมันถือว่าเป็นอุบัติเหตุแหละแต่ก็ดีที่ไม่ได้เป็นอะไรมากกว่านี้นะครับหัวฟังครับส่วนตอนนี้ฮะชั่วโมงที่2กับโบแล้วนะครับกับที่นี่ 106.5 Green Wave ครับคุณผู้ฟังครับอยู่ด้วยกันชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับพูดคุยทักทายขอเพลงได้ผ่านแอปพลิเคชันของ A-Time ฟังฟินได้เลยนะครับผมมาดูกันนิดนึงดีกว่าว่าช่วงหลังเที่ยงส่งอะไรเข้ามาคุยกันบ้างนะครับคุณพนาลักษ์ส่งมาบอกเมนูเที่ยงนี้มีเมนูมาแชร์กันนะครับเป็นน้ำพริกปลาป่นผักต้มไข่ต้มปลาทูทอดข้าวกล้องนิดหน่อยนะครับผมส่วนแอปเปิลนะครับเขาบอกว่าวันนี้วันเกิดด้วยก็อวยพรแอปเปิลมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้มีความสุขกับการทำงานแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตนะครับคุณเปิ้ลครับคุณสริดพลบอกว่าเดี๋ยวพี่โบจะไปถ่ายบ้านและสวนใช่ไหมครับไปถ่ายในเรือครับเห็นฝนตกหนักใช่ไหมคุณดาราส่งเป็นเมนูอาหารมาเหมือนกันเป็นข้าวยำไก่แซ่บกับข้าวไก่กรอบซอสมะนาวครับเพื่อนๆกองทัพต้องเดินด้วยทองนะครับเอาเป็นว่าใครกำลังจะทานข้าวเที่ยงทานให้อร่อยนะครับผม

0: วยแก
1: อ่ะตอนนี้บางซื่อส่งประกวดนะครับคุณกิติยาส่งมาบอกบางซื่อฝนตกแล้วค่ะอ่ะก็ค่อยๆทยอยตกกันในแต่ละพื้นที่ตอนนี้จะทั่วฟ้าแล้วนะคุณผู้ฟังขับรถไปไหนคิดว่ายังไงต้องเจอฝนแน่ๆใช้ความระมัดระวังในการขับรถสูงมากๆนะครับวันนี้คุณปันๆบอกดีเจพี่โบวันนี้ทำหมูเจซอสพริกไทยดำมาเอามากินกับมัมบะหมี่กึ่งรสเผ็ดคาโบนาร่าเจจ้าพี่โบเผ็ดมากแซ่บดีทานให้อร่อยนะครับมีหนึ่งเพลงเพราะๆรอผู้ฟังอยู่นะคะเป็นงานจากวัชราวลีนี่คือน้อยครับเพลงเพราะๆฟังสบายๆฟังในวันฝนตกวันนี้

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ถ้าเกิดง่วงระหว่างวันการงีบ20นาทีเนี่ยมันทำให้สมองตื่นตัวที่จริงเหรอฮะหมอเพื่อน
0: การงีบ20นาทีหรือ power nap จะช่วยรีเซ็ตสมองได้จากแคนเพราะร่างกายยังไม่เข้าสู่โหมดหลับลึกแต่เป็นช่วง theta wave ตื่นขึ้นมาแล้วร่างกายจะสดชื่นช่วยในเรื่องความจำระยะสั้นเหมาะสำหรับคนที่ทำงานเยอะตื่นเช้าทุกวันแบบแคนเขาช่วยในเรื่องการทำงานให้มีประสิทธิภาพขึ้นได้ด้วยนะแต่ถ้าคิดจะนอนต้องตั้งนาฬิกาปลุกไว้ด้วยนะจ๊ะแคนเพราะถ้านอนนานจนเกินไปเข้าสู่โหมดหลับลึกตื่นมาจะมึนหัวเบลอๆงงๆมาว่าเพื่อนไม่เตือนไม่ได้นะ

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: แคชชี
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: นที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

พื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง

พลงนี้นะครับคุณธนภูมิขอมานะฮะบอกว่าสวัสดีครับคุณโบจากคนที่ต้องเปิดร้านขายของในวันฝนตกไม่มีคนเลยครับก็เลยขอเพลงนี้มาแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพ่อค้าแม่ขายร่วมอาชีพทุกคนด้วยครับเข้าใจคุณธนภูมินะฮะแล้วก็เข้าใจคนที่ต้องค้าขายเนาะที่มันจะต้องอยู่เอาท์ดอร์เนี่ยฝนตกมีผลมากๆเลยภรรยาผมก็ขายติ่มเหมือนกันแถวบ้านนะครับวันไหนฝนตกเนี่ยแทบจะเรียกกลับบ้านได้เลยเพราะว่าไม่มีลูกค้าเลยครับก็คือปกติก็ลูกค้าไม่ได้เยอะมากอยู่แล้วนะครับพอฝนตกเนี่ยมันก็จะยิ่งแบบคนออกจากบ้านไม่ได้เนาะบางวันที่เราคิดว่าวันนี้เนี่ยวันของเราแน่ๆแหละฝนตกก็คือจบเลยทุกอย่างยังไงเป็นกำลังใจกับพ่อค้าแม่ขายทุกๆคนด้วยนะครับผมส่วนตอนนี้ครับสำหรับคัสเซ็ตคลับนะครับ1เพลงมารออยู่แล้วนี่คืองานจากโซ After Six กับก้อนหินละเมอครับ

0: ุณชลิตบอกพี่บิ๊กสรุธเดินเบสเนียนๆเลยนะครับผมนี่หลายๆคนบอกนี่คือมือเบสที่หล่อที่สุดในไทยนะก็ไม่รู้เอกฉันท์หรือเปล่าก็แล้วแต่ใครจะชอบยังไงชอบแบบไหนนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เที่ยงอีก46นาทีหมดช่วงของโบแล้วครับเดี๋ยวอยู่กันต่อกับ DJ PU บ่ายโมงถึงบ่ายสามนะฮะคุณผู้ฟังขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของชาว Green Wave ทุกๆคนนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะช่วงนี้อากาศเรื่องฝนเนี่ยตกทุกวันให้ครับบอกว่าช่วงนี้จะตกแบบตกหนักด้วยทุกวันนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เตรียมตัวกันดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่มลองเตรียมรองเท้าที่สามารถลุยน้ำได้หรือว่าเตรียมตัวช่วงเย็นจะกลับบ้านเนี่ยลองเผื่อเวลากันดีๆแล้วกันนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพกันมากๆด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกับโบได้ใหม่สัปดาห์หน้าเลยจันทร์อังคารพุธเหมือนเดิม 11:00 นจนถึง 13:00 นนะครับสัปดาห์หน้าไม่มีลาไปไหนแล้วนะครับเดี๋ยวอยู่ต่อกับพี่ยูนะครับวันนี้โบลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ

0: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
1: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
0: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
1: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาร์กอบกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

0: ซ้ำๆทุกวงจรน่ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie, it's

วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ับอยู่ป่าป่า
1: เมื่อมีอาการไอ
0: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
1: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
0: I love you mama I love you ป่าป่า No I เมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
1: อย่าให้การบอกรักสนุกด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
0: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
2: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแกปกป้องบ้านชัว
3: ตุ๊กแก

0: Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: จากชีวิตธรรมดาสู่ช่วงเวลาแห่งปาฏิหาริย์ของศิลปินรุ่นใหญ่ที่หัวใจมอบให้ทุกบทบาท
2: Club Inspire Day
1: กบทรงสิทธิ์บางเส้นทางไม่ได้ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่ต้นแต่ทุกก้าวที่เลือกเดินอาจพาเราไปเจอเส้นทางที่ใช่ในที่สุดขีดเส้นใต้เอาไว้พุธนี้3ทุ่มตรงกับดีเจอั๋นภูวนาฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Town
3: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามมายที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูมายจากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูมายขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ไปเข้าศูนย์กัน
3: 0%กับเลกเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
4: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเลกเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
5: อร่อยเกินต้าน
6: ลีกันลอสอาหารมาแล้วเพจพรีเมียมลีกันลอสแค่เปิดก็ว้าว
7: Rigalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: Legal Loss อาหารมาแล้วเกรดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
5: Regal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
0: ้ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: อมแล้วชื่อ

0: Protiva
1: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนStage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง Cover ที่คุณชอบที่ Greenwave 106.5 FM
2: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: Green News โดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส Plus
4: จะมากับฝนหรือเปล่าคะ
5: น่าจะใช่
4: น่าจะใช
5: ่แต่ที่นี่ตกก่อนผมจะมา
4: หนักมาก
5: ใช่ไหม
4: ใช่
5: เพราะว่าโซนผมนู้น
4: อ
5: ะไม่ตกเลย
4: ฮะ
5: จริง
4: ๆแถวไหน
5: นั่งนึกอยู่ผมอยู่แถวไหน
4: ดูแบบ
5: วัชรพล
4: อ๋อทวัชร
5: โซนโซนนู้นยังไม่ตกยัง
4: ดูมีวิแววไหมว่าแบบดูมีเขาลางว่า
5: แค่แดดไม่ออกเฉยแต่ว่าไม่มืดนะ
4: ไม่แดดไม่ออกเฉยแต่ไม่มืดอะไรขนาดนั้น
5: เออก็ไม่คิดว่าในเมืองฝนตกไม่รู้เลย
4: ตกหนักมากเลยแถวอโศกนะคะ
5: พอกดแมปมาแอบตกใจว่าเฮ้ยทำไมมันช้ากว่าปกติก็เลยแบบว่าพอมาถึงใกล้ๆอโศกอ๋อฝนตก
4: ชุ่มฉ่ำเลย
5: ถึงว่ารถติดไงกำลังแปลกใจอยู่เออดูดิ
4: ไม่ต้องแปลกใจ
5: ต่างกันนิดเดียวเองดูดิ
4: ใช่ไหม
5: โอ้
4: ก็ไกลอยู่นะไกลอยู่นะ
5: หรออ
4: โศกจากกับแถววัชรพลก็ไกลอยู่นะ
5: เออหรอ
4: เ
5: ออชินแล้วมั้ง
4: เหมือนแบบแป๊บเดียวอ่ะ
5: เออชินแล้วมั้งสงสัย
4: นะติดตามกันนะช่วงนี้เจอกันนะคุณผู้ฟังคนที่อยู่ในวงการค้าปลีกช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างคะก็ยังไหวอยู่ไหมนะหรือว่าแบบมันท้อแท้เลย
5: หนักใช่ไหม
4: ไม่รู้ยังไงไงเออนะคะอ่ะแต่ที่อังกฤษค่ะมีข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติของบ้านเขานะคะเขาเปิดรายงานเขาบอกว่ายอดค้าปลีกเดือนที่แล้วนะสิงหาคมปรับตัวขึ้น 0.5% เป็นการเพิ่มขึ้นอย่างเหนือความคาดหมายทั้งที่เขาก็เจอกับวิกฤตราคาน้ำมันใช่ไหมแล้วก็ตัวเลขนี้ก็สวนทางกับที่นักเศรษฐศาสตร์เขาคาดการเอาไว้ด้วยว่าจะลดลง 0.2% เพราะว่ายอดครับยอดค้าปลีกในเดือนกรกฎาคมลดลงไงโดยปัจจัยหนุนสำคัญนะคะที่ทำให้ยอดค้าปลีกเดือนที่แล้วเพิ่มขึ้นก็บอกว่ามาจากยอดขายทางออนไลน์แล้วก็การจับจ่ายในห้างดูแบบว่ามีความแบบคือคักอะไรเงี้ยนะคะรวมไปถึงยอดขายสินค้าในหมวดเสื้อผ้าหมวดอาหารอะไรเงี้ยก็ปรับตัวสูงขึ้นเหมือนกันนะคะส่วนทางกับยอดขายน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลงแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดไปดูโดยภาพรวมอะผลประกอบการล่าสุดของบรรดาผู้ค้าปลีกรายใหญ่นะก็ยังคงอยู่ในภาวะซบเซา มันอาจจะแบบพุ่งมาเฉพาะเดือน
5: ผู้ค้าปลีก
4: เฉพาะรายเดือนอะไรอย่างเง
5: ี้
4: ย
5: เช่นใครพี
4: ่
5: ผู้ค้าปลีก
4: คุณผู้ฟังบอกเขาหน่อยอธิบายลำบาก
5: ผู้ค้าปลีกก็คือร้านขายของชำเงี้ยเหรอ
4: มั้ง
5: เขาไม่ได้ขายส่งไงพี่
4: เขาขายปลีกไง
5: เออ
4: ก็ถูก
5: ขายส่งก็คือพวกเนี่ยตลาดแบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยขายส่งแบบว่าขายที12ห่ออย่างเงี้ยเออปลีกก็คือชิ้นเดียวไง
4: แล้วเวลาเราซื้อเราซื้อยังไง
5: ชิ้นเดียว
4: อ๋อซื้อปลีกแบบค้าปลีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ๋อมีแบบเคยซื้อแบบค้าแบบเป็นแบบหลายๆชิ้นรวมกันหรืออย่างนี้ไหมพี่แบบหลายๆชิ้นรวมกันเนี่ยได้ราคานี้นะ
5: เคยสมัยก่อนแต่ทำไปทำมาไม่คุ้มเพราะอะไรหรือเปล่า
4: เพราะ
5: ใช้ไม่หมด
4: เอ้
5: า
4: ต้องไปกับเพื่อน
5: อันนี้ก็ดี
4: อย่างเงี้ยคุ้ม
5: แบ่งกัน
4: เธอชิ้น
5: แต่ประเด็นคืออะไรหรือเปล่
4: า
5: เพื่อนกับเราใช้คนละแบบนี่แหละ
4: ตกใจหรือว่าประเด็นคือไม่มีเพื่อนพี
5: ่มี
4: อ๋อมีอยู
5: ่มี
4: นะ
5: แต่เพื่อนผมก็แก่กว่าผมนิดนึง
4: เออ
5: รู้ว่าเพื่อนผมชื่ออะไร
4: ชื่ออะไรอ่ะ
5: เป
4: ้สงสัยเขาจะไม่มีเพื่อนแล้วล่ะ
5: เออเพื่อนผมก็อายุเยอะกว่าผมนิดนึงอ๋อ
4: เขาเป็นเพื่อนคุณเหรออ
5: ืม
4: เคยไปช้อปไปอะไรอย่างงี้ด้วยกันนะ
5: เคย
4: อ๋อเคย
5: อืมจำไม่ได้อ่ะช้อปอะไร
4: อันนั้นไม่ต้องไปจำหรอก
5: โอเค
4: จำแค่ว่าเออเราเคยได้ไปช้อปกับเขาก็พอแต่เราเป็นเพื่อนเขา
5: ครับ
4: แล้วเขาเป็นเพื่อนเรา
5: ไม่น่าใช่
4: ไม่ได้ คลียร์กันเอาเองเน
5: า
4: ะ
5: บางทีสถานะแล้วก็แล้วแต่เราแหละ
4: แล้วแต่วันละกันแล้วแต่แต่ละครั้งที่มาเจอกัน
5: เพื่อนผมน้อย
4: ก็น่าน้อยอยู่หรอก
5: ทำงานอย่างเดียวดิก็เลยเพื่อนน้อย
4: เพื่อนน้อยเอาเพื่อนน้อยแต่อาจจะเป็นเพื่อนที่มีคุณภาพ
5: ใช่
4: ไหมก็คืออ
5: ย่างพี่เป็นเพื่อนผมไหม
4: ไม่น่าใช่
5: ไม่ใช่เหรอ
4: เธอมีเพื่อนชื่อเป้คนเดียวเถอะ
5: อ๋อพี่ไม่ใช่เพื่อนผมเหรอ
4: ไม่น่าใช่
5: โอเคโอเค
4: อ้าวช่วงหน้านะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนเขาหน่อยเขาเพื่อนน้อยไม่ค่อยมีเพื่อน
5: นี่ไงคุณผู้ฟังก็เป็นเพื่อนผมเนี่ย
4: ใช่ไหมล่ะนะคะส่งข้อความพูดคุยกันได
5: ้ได้ครับ
4: ค่ะ
5: จ้า
2: โดย The Goodie The Goodie หม่ำแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me วิตามินสนิทหมอนโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus ตัวเลือกฟอร์มที่ดีที่สุดมีจำหน่ายแล้ววันนี้

ีข้อความหนึ่งกับคุณรุ่งทิพย์นะเขาบอกว่าสวัสดีค่ะน้องพี่ยูน้องต๊อกนะฮะเขาถามว่าผมอยู่วัชรพลตรงไหนใช่ไหมเขาอยู่หูมันธนา2ใช่ไหมรู้จักร้านใจดีไหมคะอาหารทะเลอร่อยมากมากค่ะร้านใจดีผมว่าร้านกุ้งใจดีครับคุณผู้ฟังชื่อว่าร้านกุ้งใจดีเมื่อวานเพิ่งไปทานมาเองโหเป็นร้านที่อร่อยมากๆใครชอบกินกุ้งนะฮะร้านนี้กุ้งทีเด็ดมากๆทุกเมนูเลยนะฮะทีมชั่วโมงนี้นะครับเพลงไหนเหมาะกับบรรยากาศฝนตกแบบนี้นะฮะ

ธีมชั่วโมงนี้นะฮะย้ำอีกทีนะฮะเพลงไหนที่เหมาะกับบรรยากาศฝนตกแบบนี้นะครับส่งเข้ามานะครับคุณผู้ฟังมีเพลงนึงเนี่ยผมมาจำได้ว่าตอนนั้นน่ะพี่อั๋นเคยมาแทนช่วงประมาณ4 โมงเย็น5 โมงเย็นนะตอนนั้นเนี่ยฝนตกแบบนี้นี่แหละฮะน่าจะปีที่แล้วมั้งนะแล้วผมมาฟังเพลงนี้ตอนพี่อั๋นเปิดเฮ้ยมันเข้ากับบรรยากาศมากเลยอะ

0: ังกรีนเวฟระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมวคานิว่า
1: อย่างที่บอกไปนะครับธีมวันนี้นะฮะเพลงไหนเนี่ยเหมาะกับบรรยากาศฝนตกแบบนี้นะครับให้คุณผู้ฟังช่วยกันส่งเข้ามานะครับนี่ก็หยิบ1เพลงจากที่พี่แอมสวรักษ์นะครับเล่นเอาไว้ในคอเวอร์ไนท์นะฮะกับเพลงรู้ไหมทำไมนะครับ

0: โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแ
3: ร
2: ด
3: ต้นรถเป็นอะไรอะ
4: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
3: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
4: อืมจะชัวร์เหรอ
3: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
4: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี
5: ้กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกลิ่นหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย
6: ์ด่วนจับตาสองปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปี Mercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All-New Electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E-Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท 24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกศรอมรินทร์
7: 1, 2, 3, go
8: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
9: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
10: แจกสูตรเมนิเฟสชีวิตปังเริ่มด้วยการพูดกับตัวเองทุกวันว่าฉันคือคนโชคดีอย่าลืมขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวแค่นี้ก็ดึงดูดพลังดีๆได้ทวีคูณขอให้เชื่อว่าสิ่งดีๆจะมาในจังหวะที่ใช่เหมือนเพลงดีๆใน Music Day ที่รอคุณอยู่ทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave 106.5 FM
11: โดย

0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ขอบคุณด้วยนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะฮะข้อความนี้คุณพรนิพานนะฮะส่งเพลงนี้มาบอกว่าฟังเพลงนี้เนี่ยแล้วมองสายฝนมันใช่เลยค่ะ

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Castle
1: Club เพลงไหนนะครับเหมาะกับบรรยากาศฝนตกแบบนี้นะครับส่งเข้ามานะฮะข้อความนี้ส่งเพลง

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ StarFest
1: เพลงใหม่วันนี้นะครับเป็นเพลงใหม่จาก Slap Kiss นะครับเพลงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งบทเพลงสำคัญนะฮะที่จะพาคุณเนี่ยไปสัมผัสด้านที่อ่อนโยนแล้วก็เจ็บลึกของ Slap Kiss นะฮะกับเรื่องราวของคนที่ยอมรับว่าแค่ความรักอย่างเดียวเนี่ยมันคงไม่พอนะฮะและเลือกที่จะค่อยๆหายไปเพื่อเปิดทางให้กับคนที่คู่ควรพาเธอไปถึงฝันแม้เราเนี่ยจะพามาได้แค่เท่านี้นะฮะแต่นี่คือความรักและการเสียสละที่งดงามที่สุดเท่าที่ผู้ชายคนหนึ่งจะให้ได้นะครับกับเพลงนี้นะครับปลายความฝันจาก Slap Kiss ครับ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
5: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
6: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
2: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
4: ขชาพาพาไปมูบุกเมืองร้อยเอ็ดกราบขอพรหลวงพ่อสายทองเสริมเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยคงกระพันและปัดเป่าโรคภัยพร้อมเสริมดวงหนุนดวงให้ชีวิตปังกับพระอาจารย์เด่นดวงในขชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok ขชาพาพาไปมู
5: ร่วมมูโดยขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
6: เป็นยังไงบ้างคะเรื่องหัวใจมีเรื่องไหนที่อยากเล่าไหมสุขก็เล่าเศร้าก็ฟ้องนะคะไม่ต้องเก็บไว้คนเดียวถ้าไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังเล่าให้พี่อ้อยฟังก็ได้นะ
7: มันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัว
6: ที่ไหนมีทุกข์ที่นั่นยิ่งต้องมีความรักโดยเฉพาะรักตัวเองนะคะส่งเรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินส่งมากันเยอะๆนะคะ
8: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
9: ใครที่เป็นสายเทคโนโลยีนะคะโดยเฉพาะเทคโนโลยีไร้คนขับ
10: ครับ
9: เผื่อมีโอกาสได้ไปใช้บริการไปใช้บริการแล้วเป็นยังไงมาเล่าสู่กันฟังบ้างเวโมค่ะบริษัทพัฒนายานยนต์ไร้คนขับนะคะเขาเตรียมเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าไร้คนขับเต็มรูปแบบที่สิงคโปร
10: ์
9: ภายในปี2571นะคะก็ถือว่าเป็นการรุกเข้าไปสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งแรกคือเขาบอกว่าปีหน้าทางเจ้าหน้าที่ควบคุมรถที่แบบเขาผ่านการฝึกอบรมแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะเริ่มทดสอบเพื่อที่จะเหมือนกับฝึกแล้วก็ปรับระบบให้คุ้นเคยกับลักษณะทางกายภาพของท้องถนนแล้วก็สภาพอากาศของสิงคโปร์ด้วยก่อนที่จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี2571นะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ที่สิงคโปร์ที่เดียวนะบอกไปญี่ปุ่นด้วยโดยเวโมจับมือกับพันธมิตรในญี่ปุ่นเตรียมให้บริการแท็กซี่ไร้คนขับในโตเกียวอันนี้เขาบอกว่าตั้งเป้าที่จะเปิดบริการแบบเป็นแบบเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบเลยนะปีหน้าตอนแรกรถที่ให้บริการก็อาจจะมีจำนวนไม่มากนักนะแต่ว่าหลังจากนั้นเดี๋ยวเขาจะค่อยๆทยอยขยับขยายให้ไปอยู่สักประมาณ100คันครอบคลุมย่านสำคัญสำคัญในโตเกียวแต่ว่าเขาบอกว่ายังต้องขึ้นอยู่กับการได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงการทดสอบแล้วก็ยืนยันความพร้อมของเทคโนโลยีแล้วก็ระบบปฏิบัติการของเวโมด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเขาได้ไฟเขียวและระบบผ่านการตรวจสอบแล้วก็จะเริ่มให้บริการ
10: ครับ
9: คือบริการแท็กซี่ไร้คนขับเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันอาจจะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนคนขับในญี่ปุ่นนะ
10: อ๋อเหรอ
9: ซึ่งเขากำลังปวดหัวเหมือนกันกับจำนวนประชากรที่ลดลงแต่ในขณะที่ก็ยังมีความต้องการแรงงานในภาคขนส่งหลังๆมาก็เห็นว่าเขาก็เริ่มเปิดรับพนักงานคนขับรถอะไรเงี้ยที่เป็นแบบต่างชาติอะไรเงี้ยอ๋อ
10: เหรอ
9: น
10: ั
9: ่นแหละ
10: เฮ้ยพูดเรื่องนี้คุ้นๆนะ
9: คุ้นยังไงอ่ะ
10: เหมือนผมเคยเจอคนที่อยู่ไทยอ
9: ่
10: ะแล้วไปขับ
9: รถที่นู่นหรอ
10: ที่เกาหลีมั้ง
9: อ๋อที่เกาหลี
10: เหมือนคุ้นๆอยู
9: ่
10: เพราะว่าตอนนั้นพูดไทยกับผมไง เออเขาบอกว่าเคยอยู่ประเทศไทย
9: เคยอยู่ประเทศไทย
10: เออเ
9: ออพูดไทยได้นิดหน่อย
10: แต่จำไม่ได้แล้วคนไทยผมจำไม่ได้
9: อ
10: ่
9: าฮะ
10: นานมากแล้วอ่ะ
9: นะ
10: แต่ถ้าเกิดระบบเนี้ย
9: ม
10: าใช้กับไทยอ่ะหลายคนขับเนี่ย
9: ยังก่อน
10: อนาคตไง
9: อนาคตยังก่อน
10: หรอทำไมอ
9: ่
10: ะ
9: อนาคตอันใกล้หรืออนาคตอันไกล
10: 5ปี3ปีอ่ะ
9: 3ปีเหรอก็เป็นอนาคตอันใกล้ไหวปะล่ะ
10: 3ปีใกล้ฮะ
9: ไหวปะล่ะ
10: หรอ
9: เอออ้
10: าวถ้าเกิดประเทศอื่นเขามีอ่ะ
9: ก็เรื่องของประเทศเขาไง
10: เอาหรอ
9: เขาไม่การประเทศเขามีก็ไปว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าเออประเทศเราจะต้องรีบมีตามเขา
10: หร
9: ือมันพร้อม
10: ก็เหมือนรถไฟด่วนอะไรอย่างเง
9: ี้
10: ย
9: เอาระบบถ้ามีได้เลยแล้วระบบมันพร้อมทุกอย่างมันก็จะน่าจะเป็นที่เรื่องดีเออแต่ถ้าเรายังไม่ได้พร้อมอันใดเลยแล้วอุ้ยเธอฉันเนี่ย
10: เหมือน
9: ฉันอยากได้เหมือนกัน
10: เหมือนรถไฟฟ้าความเร็วสูงอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
9: ฮะ
10: ที่เรายังไม่มีก็ให้เขามีไปก่อนไง
9: รอแป๊บนึง
10: เราก็วิ่ง60ไปก่อนปลอดภัย
9: แป๊บนึงความเร็วยังไม่สูง
10: เขาวิ่ง400วิ่งไปก่อนเราวิ่ง60
9: 400เลยเหรออ
10: ้าวพี่รถไฟความเร็วสูงมาวิ่งเร็วมากนะ
9: เขาวิ่ง400แล้ววิ่ง60เองเหร
10: อ400ป่ะคุณผู้ฟัง
9: กันมากเลยนะ
10: ใช่ไหมคุณเหมือนจะ400นะ
9: เหรอ
10: เออเร็วนะ
9: เร็ว
10: เร็วมาก
9: หมายถึงเขาว่าเร็วมากเลย
10: 400ก็60
9: เออนะคะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูเนาะในอนาคตอันใกล้และอันไกลสำหรับรถไร้คนขับในบ้านเรา
10: ครับผมตอนอื่นทำถนนก่อน
9: ฮะ
10: ทำถนน
9: ก็บอกแล้วไง
10: เส้นไง
9: เส้นไหนอ
10: ่
9: ะ
10: ไม่เส้นตีเส้นให้ชัดๆก่อนหน่อย
9: อ๋อตีเส้นให้ชัด
10: ๆ
9: เออมันเป็นปัญหาเหมือนกันเนาะถ้าเกิดว่าถนนบางเส้นแบบเส้นแบ่งเลนหรืออะไรเงี้ยมันไม่ชัดแล้วบ้านเราฝนตกอ่ะเวลาตกหนักๆแล้วมันแบบงงไปหมดเลยเนาะ
10: คือ
9: บางทีแบบขี่เลนอะไรเงี้ย
10: เราก็ไม่รู้ไงว่าอยู่ที่สีหรือว่าอยู่ที่
9: ความ
10: บ่อยในการทาคือมันจะมีรอบมันควรจะมีรอบไงแบบทุก5เดือน
9: ในการปรับปรุง
10: ทาทีนึงเนี้ยเพราะว่ามันต้องซีดอยู่แล้วไงเจอแสงแดดเจอรถเหยียบย่ำทุกวันอะไรเงี้ยเจอขยะที่แบบว่าฝุ่นอะไรเงี้ยมันเปื้อนสกปรกอะไรเงี้ยเออควรจะมีรอบไหมอะไรเงี้ย
9: เขาก็คงมีนั่นแหละคิดว่า
10: ผมว่าผมลงผู้ว่าดีกว่าพี่ผมว่าผมชอบนะอะไรอย่างเงี้ยเออผมชอบนะ
9: ใช่ไหมดูทรงแล้วดูแววแล้วดูแบบ
10: เออผมชอบนะ
9: ดูทรงได้ไหม
10: รู้ไหมจับมือใคร
9: จับใคร
10: อันพัวนาฏ
9: อ๋อกับพี่อันเลย
10: พี่อันเลยมีจับมือพี่อันเลยพี่อันเคยบอกไว้ว่าเนี่ยเขาอะสามารถทำให้ประเทศนี้สวยงามได
9: ้อ่าด้วย
10: เออเขาเคยพูดกับผม
9: อ๋อหรอ
10: เออจับมือกับเขาเนี่ยประเทศไทยสวยงามเลย
9: ไปถามเขาก่อนเขาจะจับมือกับเราหรือเปล่าหรือเขาอยากทำของเขา
10: อ๋อเหร
9: อเออเราไปคุยกับเขาก่อนเราอย่าไปสรุปเออเอง
10: โอเคโอเค
9: อยู่กันต่อพี่ยูคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าเราติดตามด้วยกันต้นชั่วโมงนะคะ
10: คร
9: ับ
10: ผม
8: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

0: DJ Playlist 55 Minutes DJ PU
1: ลุยกันต่อชั่วโมงที่2นะครับวันนี้ก็มาในธีมเพลงไหนเนี่ยเหมาะกับบรรยากาศฝนตกฝนพรำๆนะฮะให้คุณผู้ฟังช่วยกันส่งเข้ามานะครับก็โอ้โหวันนี้ก็มีเพลงเยอะแยะมากมายนะครับรอลุ้นแล้วกันว่าเพลงที่คุณส่งเข้ามาเนี่ยจะถูกเล่นในชั่วโมงนี้หรือเปล่านะครับ

0: มีคุณผู้ฟังบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยที่ผมเล่นเกมทายเพลงไปใช่ไหมเขาบอกว่าโอ้โหโหดสุดๆเลยอ่ะโหดกว่าพี่เป้อีกจริงเหรอฮะแต่ว่าเมื่อกี้ผมอ่ะไปเจอเพลงนึงมาคุณผู้ฟังอยากเอาเพลงนี้มาเล่นจังเลยอ่ะเออคุณผู้ฟังลองเล่นกันไหมว่าใครจะทายถูกบ้างเดี๋ยวให้ฟังหัวเพลงนะฮะสักประมาณ2วินาทีนะฮะใครรู้คำตอบว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงอะไรนะครับก็ส่งคำตอบมาพร้อมเพลงที่อยากฟังนะฮะลองดูนะวันนี้น่าจะง่ายกว่าเมื่อวานแหละนะครับถ้าเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดคนรู้คือรู้เลยนะพร้อมไหมฟังดีนะ3 2 1
1: Savez-vous que vous êtes belle
0: เออหัวเพลงประมาณนี้ครับคุณผู้ฟังคิดว่าเพลงนี้คือเพลงอะไรอ่ะให้ฟังอีกหนึ่งทีตั้งใจฟังนะ3 2 1
1: Savez-vous que vous êtes belle
0: ใครรู้คำตอบส่งมาหุ้ยเก่งอ่ะรู้ได้ไงอ่ะมีคนตอบถูกแล้วนะครับ

0: คำตอบวันนี้นี่เป็นเอกฉันท์มากๆนะฮะโอ้โหแล้วมีส่งมาทับถมด้วยนะบอกว่าโจทย์ง่ายไปปะครับ โอ้ยตอบถูกเกือบ 100% เลยนะฮะโอ้โหคุณผู้ฟังเก่งมากๆเลยอ่ะสุดยอดว้าเขาบอกว่าเฉพาะคนที่มีซีดีนะฮะจะรู้ว่าเพลงนี้คือเพลงอะไรอ่ะฟังอีกทีว่าเมื่อกี้ให้ฟังอะไรไปนะฮะท่อนขึ้นหัวเพลงเนี่ยผมให้ฟังแค่นี
1: ้ Savez-vous que vous êtes belle
0: และเพลงเฉลยคือเพลงนี้ครับ
1: Savez-vous que vous êtes belle tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer
0: ฝนตกที่หน้าต่างจ้ะโลโซครับเก่งมากๆคุณผู้ฟัง

0: ชื่อว่าหลายคนมีคำถามนะว่าช่วงหัวเพลงเนี่ยที่เขาพูดเป็นภาษาฝรั่งเศสเนี่ยมันแปลว่าอะไรใช่ไหมคุณผู้ฟังลองฟังอีกทีไหมหลายคนก็แบบเอ๊ะแปลว่าอะไรผมก็แบบคิดเหมือนกันนะว่าแปลว่าอะไร
1: Savez-vous que vous êtes belle tellement irrésistible
0: ซึ่งอันนี้เนี่ยคุณณัฐการนะเขาส่งข้อมูลมาบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับแปลว่าคุณรู้ตัวไหมว่าคุณสวย

ป็นอีกฟิลนะฮะฟิลเพลงฝนตกนะฮะเหมาะกับเพลงไหนนะครับคุณผู้ฟังก็ร่วมกันส่งกันเข้ามานะครับวันนี้ก็ได้ฟิลนึงนะฮะที่แบบว่าแปลกๆดีนะครับ Chilling track เป็นเพลงเพราะที่อยู่ในยุค2000อัพนะฮะก็เป็นอีกฟิลนึงนะฮะ

0: แหมวันนี้ไม่ค่อยเปิดเพลง90นะคุณผู้ฟังเงียบเลยนะเออนี่ชั่วโมงนี้เนี่ยผมไล่ดูเพลงตั้งแต่ต้นชั่วโมงมาใช่ไหมไม่มียุค90เลยสักเพลงนะฮะมีแค่เพลงเดียวมั้งรูปเหงาๆนะคลับเลิฟนะครับแล้วก็นอกนั้นเนี่ยเป็นเพลงยุค2000อัพเลยนะฮะคุณผู้ฟังเงียบเลย
1: Chilling Trackโดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Your Request โดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาพรุบๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
0: วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวทิ้งท้าย1เพลงนะครับแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะจ๊ะคุณผู้ฟังยุคนี้น่าจะทันทุกคนนะฮะดีเจเสียงใสนะครับนันทิดาแก้วบัวสาย

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงฟังกรีนเวฟระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: DJ Playlist 55 Minutes
0: โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: ช่วงนี้พี่หวีผมทีไรอ่ะผมมาติดหวีเยอะขึ้นทุกวันเลยอ่ะน้องหมอ
3: ไม่ต้องกังวลค่ะพี่อ้อยผมร่วงก็คือเรื่องปกติผมคนเราร่วงตามธรรมชาติได้50-100เส้นต่อวันค่ะเพราะผู้หญิงมีระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นผมก็เลยเส้นเล็กลงขึ้นใหม่ก็ช้าผมมีบางบริเวณกลางศีรษะปัจจัยมีหลากหลายค่ะทั้งความเครียดนอนน้อยลดน้ำหนักผิดวิธีขาดธาตุเหล็กโปรตีนสังกะสีหรืออาจเป็นโรคที่เกี่ยวกับต่อมไทรอยถ้าผมร่วงเยอะผิดปกติ 2-3 เดือนขึ้นไปควรที่จะรีบพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
5: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: ไปเข้าศูนย์กัน
2: 0%
3: กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทราย
4: ประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้
3: สูตร 0% น้ำตาลทราย
4: แต
5: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
6: อร่อยเกินต้าน
7: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
1: แก้ลม
0: บำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
0: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
0: อมแล้วชื่นใจ
2: เต็งม้า1ตัวมี4ขาแล้วม้า4ขามีกี่ตัว
3: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูแรนซ์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อ

สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู Champion!

0: Activa
1: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
2: Green Wave Share for Care Can to Care
1: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
3: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
1: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
2: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
4: News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก Allwell วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
5: ใน1วันเนี่ยนะคะโอ้โหสภาพอากาศนี้มันไปมาเนาะ
6: แต่วันนี้ฝนตกแรงมากนะ
5: เมื่อเช้านี้ฝนตกหนักมากนะคะ
6: แบบถ้าขับรถอยู่คือแบบคือต้องช้าๆตกใจอ่ะมันหนักมาก
5: ก็คือที่ปัดน้ำฝนน่าจะมีขอสักแบบเบอร์6เบอร์7หรือใช่มั้ยคะ
6: คือต้องปัดถี่มากป๊อ
5: ก็ยังเอาไม่อยู
6: ่ใช่ๆค่ะ
5: แต่ตอนนี้ก็คือแดดออกแล้วนะคุณผู้ฟังแถวอโศกนะคะ
6: ถูกต้องค่ะเพราะว่าจริงๆก็ตามพยากรณ์เนาะ23 24 25 26 27ทำไมรักเกินจังเลยอ่ะ5วันเลยอ่ะนะก็ต้องเตรียมตัวในการรับมือค่ะ
5: ค่ะ
6: นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะต้องพกใส่เสื้อฝนแล้วพรุ่งนี้มีถ่ายซิทคอมด้วย
5: นะเสื้อกันฝนรองเท้าบูทพี่ต้องมาพร้อมเลยนะ
6: แล้วซิทคอมใต้โต๊ะทำงานจะมีอยู่ซีนหนึ่ง
5: ค่ะ
6: เป็นซีนที่ต้องถ่ายกลางแจ้งกลางแจ้งแบบดาดฟ้าด้วยนะคะ
5: ค่ะ
6: เลยยกมา2รอบแล้วอ่ะเพราะฝนตกถ่ายไม่ได้
5: ค่ะ
6: ฝนตกถ่ายไม่ได้เลยอ่ะ
5: ขอให้พรุ่งนี้ราบรื่น
6: ก็จะลองดูค่ะขอให้เป็นเช่นนั้น
5: นะ
6: ค่ะ
5: นะคะอ่ะเมื่อเช้าเราได้พูดถึงเรื่องของน้องเนเน่กันนะคะโอ้โหเรียกว่าเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์เลยทีเดียว
6: มากมากที่สุด
5: นะคะคือถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องโชงน้องนี่โอ้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะแล้วนะนี่ก็สุดยอดมากๆแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งนึงนะคะที่ก็ถูกพูดถึงไม่แพ้กันเลยก็คือชุดนะคะที่น้องใส่บนเวทีนะคะอ่ะวันนี้ก็มีรายงานน้องก็ได้ออกมาโพสต์เปิดที่มาของชุดนะคะบอกว่ามูดแอนด์โทนของชุดนี้ก็คือเริ่มจากภาพในจินตนาการของคุณแม
6: ่ะ
5: นะคะที่อยากเห็นน้องเนเน่เปลี่ยนลุคนะคะในลุคที่แข็งแรงมั่นใจสง่างามแล้วก็เต็มไปด้วยพลังของความเป็นร็อกนะคะจากความรู้สึกแล้วก็ไอเดียที่คุณแม่ถ่ายทอดมาม นะคะก็ส่งต่อให้พี่ๆทีมงานเนี่ยนะคะนำมาพัฒนาแล้วก็ออกแบบเป็นภาพคอนเซปต์เพื่อที่จะให้เห็นทิศทางของชุดได้ชัดเจนจากนั้นก็คือถ่ายทอดภาพในจินตนาการให้กลายมาเป็นชุดจริงนะคะตัวชุดก็คือมาในโทนสีแดงนะคะดีไซน์คอสูงเข้ารูปเสริมโครงไหล่ให้ดูแข็งแรงแล้วก็โดดเด่นนะคะแล้วก็เพิ่มความดุดันเข้าไปด้วยเข็มขัดหนังหมุดโลหะ
6: ค่ะ
5: แล้วก็รายละเอียดโซ่พร้อมกับการจับเดรปบริเวณเอวและผ่าด้านหน้านะคะเพื่อให้ทุกการเคลื่อนไหวบนเวทีเนี่ยดูมีความสง่างามนะคะแต่ว่ายังคงความแข็งแรงแล้วก็ส่งพลังนะคะแล้วก็อีกหนึ่งหัวใจสำคัญของชุดนี้น้องบอกว่าเป็นการเอาผ้าไทยมาเป็นส่วนหนึ่งของงานออกแบบผ้าไหมบ้านครัวลายสอดดิ้นพื้นเรียบคือเป็นผ้าไหมทอมือจากชุมชนบ้านครัวนะคะชุมชนมุสลิมเชื้อสายจามริมคลองแสนแสบใจกลางกรุงเทพก็คือถูกนำมาตีความใหม่ในรูปแบบร่วมสมัยผสมความเป็นไทยเข้ากับแฟชั่นร็อกบนเวทีนะคะเพื่อให้ชุดนี้เนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามนะแต่ว่ายังมีตัวตนมีเรื่องราวแล้วก็มีความหมายอยู่ในทุกๆองค์ประกอบด้วยสวยงามดี
6: จริงๆค่ะสวยมากเลยแม้กระทั่งเพลงที่น้องเอาเลือกมา
5: ใช่ค่ะ
6: ก็มีหลายคนที่วิเคราะห์ว่าเป็นเพลงที่ดีมากนะคะแล้วพี่เพิ่งไปเห็นประวัติอ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยชื่อเพลงจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ชื่อที่คือจะเรียกว่าอะไรดีคือตอนแรกเลยอ่ะเราเรียกกันว่าเป็น
5: Seven
6: Nation Army
5: ค่ะ
6: แล้วปรากฏว่าแจ็คไวท์คือคนที่เป็นคนที่แต่งเพลงนี้เลยอ่ะแล้วตอนที่เขาเป็นร้องเขาเป็นนักร้องนำใช่ไหมคะเขาจะเป็นคนที่ตอนเด็กๆพูดไม่ค่อยชัดจริงๆแล้วชื่อเพลงนี้ชื่อว่า Salvation Army
5: Salvation Army
6: คือ Salvation Army เนี่ยเป็นองค์กรที่จะช่วยเหลือผู้ที่แบบว่าจะต้องให้ทุกคนรอดอ่ะคือเป็นเรื่องของเขาพูดว่าเป็นชนชั้นรากหญ้าคราวนี้คำว่า Salvation Army เนี่ยพอเป็นคนที่พูดไม่ค่อยชัดชื่อเพลงนี้ก็เลยจะกลายเป็นชื่อนี้ไปเลยอะ
5: Seven Nation Army
6: ใช่ค่ะจริงๆคือ Salvation Army อ
5: ะ
6: คือขนาดเพลงที่เขาเลือกมาพี่ว่าเขาคิดแล้วและน้องไม่มีความตื่นเต้นเลยอะเก่งมากอะ
5: มาดูน้องเล่นคอนเสิร์ตนะพี่อ้อย
6: ใช่
5: ไม่รู้สึกดูแล้วไม่รู้สึกว่าน้องคือมาประกวด
6: เก่งจังอะความไม่ตื่นเต้นของน้องชุดเสื้อผ้าสง่างามที่สุด
5: ดูเป็นธรรมชาติมากๆ
6: พรุ่งนี้น่าจะได้ข่าวดีซึ่งเป็นข่าวใหญ่นะ
5: ว้า
6: อยากให้น้องได้แชร์มาเอาจริงๆ
5: ตื่นเต้นแทน
6: นะคะคือคนไทยเนี่ยโหวตไม่ได้น
5: ะ
6: แต่ว่าเห็นว่าคนในอเมริกาเองหรือไม่ก็ต้องเป็นอเมริกันเองอะ
5: ค่ะ
6: เขาก็ชอบมากด้วยเช่นกันขอให้น้องสำเร็จเนาะ
5: ค่ะ
4: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
0: oh well oh well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

จอกันนี้เอาเพลงพร้อมมาเสิร์ฟเหมือนเดิมนะคะแค่อยากรู้เหมือนกันว่าคุณอยากฟังเพลงอะไรที่สุดนะเพื่อเริ่มต้นด้วยโลกทั้งใบค่ะตามมาด้วยสิ่งของงาจากเคลียร์นะคะและแน่นอนช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ฝนตกแทบจะตลอดทั้งวันแต่แถวเนี้ยมีแดดให้ชื่นใจนิดนึงก็ยังดีนะเลือกสีอากาศแบบนี้คุณอยากฟังเพลงไหนที่สุดนะคะส่งมาในแอปไอทามฟังฟินค่ะเปิดหน้าจอละกำลังจะไล่ดูเลยว่าวันนี้คุณอยากฟังเพลงอะไรที่สุด

0: พลงคลาสสิกมากนะคะหลายงานแต่งงานก็ใช้เพลงนี้มาก่อนแล้วเนาะจริงๆแล้วคนเราถ้าว่ากันตามตรงอะค่ะเราสามารถหาคนดีกว่าได้ทั้งชีวิตแหละแต่เราเจอคนที่เรารักมากพอที่จะไม่มองคนอื่นอีกหรือเปล่าเพลงนี้ไงหยุดจากกรุ๊ปไรเดอร์ค่ะ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟรีชัดใสทุกที่ทั่วโลกโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ StarFace
0: เป็นอีกเพลงหนึ่งที่สะท้อนตัวตนค่ะของออฟโรดในอีกมุมหนึ่งนะคะภาพของเด็กหนุ่มคนหนึ่งก็ไม่ได้เก่งเรื่องความรักนะขนาดชื่อดอกไม้ยังไม่รู้เลยว่าอันนี้เขาชื่อดอกอะไรอ่ะแต่ถ้าบังเอิญว่าเป็นดอกไม้ที่เธอชอบเดี๋ยวฉันจะหามาให้ได้ก็น่ารักดีนะคะความรักที่ไม่ต้องสมบูรณ์แบบแต่มาจากความรู้สึกข้างในเพลงนี้ชื่อว่าฉันไม่รู้จักชื่อดอกไม้แต่จะหามาให้เธองานจากออฟโรดค่ะ

ากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Live จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ด่วนจับตา2ปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปี Mercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All-New Electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E-Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท 24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกษรอมรินทร์
2: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมือมีมี่วิตา
3: วันชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62
5: รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: อาหารแนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมือมีมี่วิตาวัน
6: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

0: พยายามคลักกันหลายๆอารมณ์ค่ะบางคนบอกว่ากำลังเหนื่อยๆเลยค่ะฟังเพลงแบบนี้แล้วสดชื่นขึ้นได้เลยที่สำคัญนะคะเวลาในแต่ละวันนะเวลาเหนื่อยๆมากๆแล้วรีบทำอะไรมากๆเราจะเป็นคนหายใจสั้นจงหายใจให้ยาวขึ้นค่ะหายใจยาวๆแล้วฟังเพลงเพราะๆบางทีมันเป็นการทำให้ข้างในมันหายเหนื่อยนะไม่เชื่อลองดู
1: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store

0: และ Play Store ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7 โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's เดนมาโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
1: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
2: เขาว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟร์ลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราตรงกันจองบูธเลย0901978310กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

0: รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายหรือภัยธรรมชาติ
1: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
0: อย่าเสียงด้วยไม่มีจริงโจ
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: กเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
1: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
2: ตุ๊กแก
0: ่ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
3: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนCover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและไลน์อัพศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง Cover ที่คุณชอบที่ Greenwave 106.5 FM
4: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมวคานิว่า
5: ครับรองได้ว่าคำว่าในไลฟ์นะคะมีความสุขทั้งคนที่ขึ้นเวทีด้วยค่ะศิลปินก็มีความชอบมากๆคือแบบโอ้ยอยากร้องเพลงนั้นอยากร้องเพลงนี้พวกเราก็มีความสุขในการฟังด้วยนะคะมาถึงเพลงปิดท้ายชั่วโมงนี้ให้กับข้อความนี้แล้วกันนะคะน้องบอกว่าวันนี้ไปเช็คอัพตัวโรคว่ายังสงบอยู่ไหมคุณหมอบอกว่าทุกอย่างดีหมดเลยค่ะดีใจมากๆอยากฟังเพลงนี้จังเลยท้องฟ้าหลังฝนตกมันสวยจริงๆนะคะยินดีค่ะขอให้น้องแข็งแรงแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะ

0: โยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
1: ว้าว
0: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
0: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions and think why.
8: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
9: That's how we learn to think for ourselves
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
10: ป์ Legalos อาหารมาแล้วเกรดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าวใช
4: ่ Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
11: แลนเนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์โค้ด
12: Ha ha ha!

0: ลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคคนกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
5: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
6: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
7: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
8: เป็นยังไงบ้างคะเรื่องหัวใจมีเรื่องไหนที่อยากเล่าไหมสุขก็เล่าเศร้าก็ฟ้องนะคะไม่ต้องเก็บไว้คนเดียวถ้าไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังเล่าให้พี่อ้อยฟังก็ได้นะ
9: มันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัว
8: ที่ไหนมีทุกข์ที่นั่นยิ่งต้องมีความรักโดยเฉพาะรักตัวเองนะคะส่งเรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินส่งมากันเยอะๆนะคะ
10: Green News
11: โดย
12: ช่วงนี้เติมน้ำมันจ่ายทีเป็นยังไงกันบ้างคะ
13: พยายามไม่มอง
12: เหมือน
13: พยายามไม่มองแต่ว่าตอนที่เราแบบว่าแบบจริงๆมันต้องมองนะบางทีน้องกดผิดนะ
12: ค่ะ
13: เคยมีรอบหนึ่งเหมือนกันน้องก็เติมศูนย์ลงไปอีก
12: อ
13: าจารย์เลยค่ะ
12: ใจเย็นก่อน
13: แต่ว่ามันก็ขึ้นมาเยอะแหละ
12: เนาะจ่ายทีก็มือไม้สั่นใจสั่นเหมือนกันนะคะ
13: ใช่ค่ะ
12: มีสิ่งเตือนเหมือนกันนะคะจาก Bank of America สถาบันการเงินของสหรัฐบอกว่าตลาดน้ำมันเนี้ยอาจจะเผชิญกับภาวะราคาพุ่งเกิน150ดอลลาร์ต่อบาร์เรลถ้าปริมาณน้ำมันสำรองทั่วโลกยังคงลดลงแล้วก็ปัญหาในตะวันออกกลางไม่มีท่าทีจะสงบนะคะ
13: ค่ะ
12: ถึงแม้ว่าการใช้เส้นทางขนส่งทางเลือกและการจัดกองเรือคุ้มกันผ่านช่องแคบพอมูสจะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนได้บ้างแต่เนื่องจากว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานได้รับความเสียหายหนักการที่จะทำให้ระบบการผลิตและขนส่งกลับคืนสู่ภาวะปกติในระยะเวลาอันสั้นมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆแต่ว่าดูแล้วไม่ค่อยน่าจะสงบง่ายๆสักเท่าไหร่เลย
13: นั่นสิ
12: เพราะว่าสหรัฐเองก็มีรายงานว่าเพิ่มการคว่ำบาตรอิหร่านมากขึ้นโดยเฉพาะคว่ำบาตรในเรื่องของการบินนะคะแต่ว่าในขณะที่วันนี้ก็มีรายงานว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงนะคะหลังจากผู้แทนสหรัฐกับอิหร่านได้พบหารือกันที่นิวยอร์กแล้วก็บอกว่าการเจรจาเป็นไปด้วยดีแล้วก็ทั้งสองฝ่ายมีกำหนดจะพูดคุยกันอีกในเร็วๆนี้ก็ส่งผลเหมือนกันว่าทำให้นักลงทุนมีความหวังมากขึ้นว่าอาจจะมีความคืบหน้าทางการทูตเพื่อที่จะยุติความขัดแย้ง
13: ค
12: ือเขาก็มีการวิเคราะห์นะเขาบอกว่าการพบกันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนาน3ชั่วโมงเนี่ยมันมีความสำคัญต่อตลาดนะคะเพราะว่าทำให้ตลาดน้ำมันเริ่มเปลี่ยนจากการประเมินราคาตามความเสี่ยงจากการยกระดับความขัดแย้งมาเป็นการจับตากระบวนการทางการทูตถึงแม้ว่าตอนนี้ยังห่างไกลจากการบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายก็ตาม
13: เข้าใจเลยอ่ะเพราะจริงอ่ะถ้าจะยุติได้อ
12: ่ะ
13: ควรต้องยุติตั้งนานแล้วเอาจริงๆนะไม่ได้แปลว่าดับฝันทุกคนนะคะ
12: มันเหมือนก่อนหน้านั้นก็ดูมีทีท่ามาอยู่พักหนึ่งเนาะว่ามีการพูดคุยมันดูเจรจามันน่าจะไปในทางที่ดีพอแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะ
13: มันดูเวียนว่ายตายเกิดอะค่ะเช่น
12: เวียนว่ายตายเกิด
13: เริ่มละดีแล้วดีแล้วดีแล้วจะต้องยุติแน่นอน
12: ค่ะ
13: ปึ้งเหมือนฉีกสัญญาเราจะรบกับเธอเธอจะรบกับเราแล้วเราก็จะไปสู่ขั้นรุนแรงแล้วก็ก่อนจะยิงแป๊บนึงคุยก่อนคุยก่อนโอ้ก็ต้องเป็นแบบนี้ไปอีกเรื่อยๆค่ะพี่ไอ้ว่าเนาะ
12: ปวดจะปวด
13: แต่อยากให้มันยุติไหมอยากให้ยุติ
12: ทุกคนอยากให้ยุติทั้งนั้น
13: เพราะความสูญเสียที่เกิดขึ้นอ่ะ คือคนธรรมดาทั่วๆไปอะค่ะ
12: มาก
13: ที่อาจจะไม่ได้มีผลใดๆต่อความขัดแย้งเลยอะ
12: ค่ะ
13: นะคะและที่สำคัญคือในประเทศอย่างบ้านเราอะ
12: ค่ะ
13: ลบทางโน้นเดือดร้อนถึงคนทางนี
12: ้โอ้โหเดือดร้อนกันไปหมดนะ
13: และเดือดร้อนทั่วโลกจริงๆ
12: ค่ะ
13: ยุติเธอทรัมป์แล้วส่งแบบเห็นไหมเราส่งเน้นไปสร้างความบันเทิงให้กับอเมริกาก็ทาเลนต์แล้ว
12: ดูมีอะไรที่มันเป็นความแบบว่าบันเทิงแบบบันเทิงเริงรมย์หน่อยบ้าง
13: ดูเหมือนไม่เกี่ยวกับแต่เกี่ยวนะสร้างความสุขให้คนทั้งโลกนะ

0: ำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ พี่อ้อย
3: Playlist วันนี้ค่ะเอามาจากตอนที่พี่อ้อยขึ้นไปทอล์กก็แล้วกันนะคะนี่ยังมีความกรุ่นๆอยู่ยังมีควันหลงอยู่บ้างนะคะวัน Stand Up Empathy ช่วงของเพลงประกอบชีวิตค่ะจำได้ไหมมันมีอยู่เพลงหนึ่งที่พี่อ้อยบอกว่าเวลารักษาได้ทุกแผลแค่รอให้ไหววันนี้จะเป็นโจทย์ของเพลย์ลิสต์ของพี่อ้อยค่ะเพลงไหนที่พูดถึงเรื่องของเวลาและพูดถึงเรื่องของเวลากับการเยียวยาใจคิดถึงเพลงไหนบ้างลองเลือก

ปกติไม่ค่อยได้หยิบเพลงนี้ของโบขึ้นมาเล่นเลยค่ะคือเพลงของน้องโบเยอะมากไงคะแต่ว่าวันนี้พอบอกว่าเพลย์ลิสต์พี่อ้อยนะคือเวลารักษาได้ทุกแผลคิดถึงเพลงไหนบ้างหลายๆข้อความเลือกเพลงนี้ค่ะสักวันน้ำตาจะหมดไปไงจากสุนิตาลีติกุลนะคะตอนที่กำลังอ่อนแอเนี่ยต่อให้พูดแทบตายนะว่าเดี๋ยวจะแข็งแรงขึ้นคอยดูสิมีคนเยอะมากที่ไม่เชื่อค่ะเอาไว้วันไหนที่แข็งแรงแล้วนะคะเราจะงงว่าก่อนหน้านี้เราพังขนาดนั้นได้ยังไงบอกแล้วไงคะวันนี้เป็นเรื่องเศร้านะวันหนึ่งข้างหน้าจะกลายเป็นแค่เรื่องเล่าเรื่องหนึ่ง

มีเพลงที่มันขึ้นต้นด้วยคำว่าสักวันสักวันเยอะมากเลยนะคะนะหลายๆคนก็จะต้องบอกกับตัวเองแบบนั้นเหมือนกันเอาหน้าสักวันมันต้องได้วันนี้ยังไม่ได้วันหน้าก็น่าจะเป็นวันของเราเช่นกันนะคะเป็นเพลย์ลิสต์หนึ่งที่เพื่อว่าจะเป็นการชุบและชูพลังให้กับหลายๆคนที่วันนี้กำลังแบบอ่อนแอพี่อ่อนแอไม่เป็นไรนั่งอ่อนแอไปเลยค่ะจะนั่งอ่อนแอนอนอ่อนแอก็ได้นะคะแต่ขอให้เชื่อว่าวันหนึ่งมันดีขึ้นกว่านี้ Chilling Trackวันนี้ทีมเพลย์ลิสต์พี่อ้อยนะคะเอามาจากวันที่พี่อ้อยทอล์กนั่นแหละวัน Stand Up Empathy นะคะบอกแล้วเวลารักษาได้ทุกแผลแค่รอให้ไหวและในวันทอล์กเราได้ฟังเพลงนี้สดๆ

0: โหแต่ละเพลงนะคะมันตรงกับเพลย์ลิสต์มากๆเลยอ่ะตอนแรกพี่ก็คิดได้สักประมาณ 5-6 เพลงอะค่ะแต่พอหลายๆคนช่วยกันเลือกช่วยกันเลือกเต็มชั่วโมงพอดีค่ะวันนี้เพลย์ลิสต์นะคะเวลารักษาได้ทุกแผลแค่รอให้ไหวอันนี้บอกว่าหนูเป็นคนนึงที่ผ่านช่วงเวลาพังๆมาได้เมื่อ10ปีก่อนวันนั้นโทรเข้าไปเล่าในคลับ Friday ด้วยนะคะอ๋อใช่ใช่แขกรับเชิญวันนั้นมีพี่คิมด้วยเนาะพี่คิมบอกว่าเวลาผ่านไปหนูจะมองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อยๆเบาลงและวันนี้มันเกิดขึ้นได้แล้วจริงๆค่ะพี่แล้วก็ยังมีเรื่องใหม่ๆเพลย์ลิสต์วันนี้เลยเป็นเพลย์ลิสต์ที่อบอุ้มชุบชูหัวใจหนูมากๆในวันที่หนูรอว่าหนูก็จะผ่านไปได้อีกเช่นเดียวกันวันที่เราเจอเรื่องอะค่ะเชื่อไหมว่าปัญหาในโลกนี้มันมีแค่ปัญหาใหม่บางคนอาจจะบอกไม่จริงค่ะพี่มันเป็นปัญหาใหญ่จริงๆมันเป็นแค่ปัญหาใหม่ที่เจอครั้งแรกแล้วมันช็อกไงแต่พอเวลามันผ่านไปปัญหาอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าที่คิดค่ะก็ถ้ามีปัญหาไหนต้องแก้ก็แก้ไปและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่แก้ถึงที่สุดแล้วสุดมือสอยปล่อยเลยค่ะ
1: โดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาผุบผุบโผล่ทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
0: ดีจังเลยเวลามีแอป A ทางฟังฟินนะคะเราจะได้ฟินกันทั้งทั่วไทยและทั่วโลกด้วยมีข้อความส่งมาจากเยอรมันเขาบอกว่าฟังเพลงที่เป็นธีมวันนี้แล้วเนี่ยน้ำตาคลอเลยอะคิดถึงสภาพตัวเองเมื่อ10ปีที่แล้วตอนนั้นเลิกกับแฟนเก่าสภาพแย่มากจนมาพบกับสามีคนปัจจุบันแล้วก็ย้ายมาอยู่ต่างประเทศแต่ความรู้สึกมันก็ยังมีอยู่มันยังไม่หมดไปอะค่ะพี่อ้อยอยู่ได้โดยที่ไม่มีเขาแต่ก็ยังคิดถึงสิ่งที่เคยทำกับเขาอยู่มันเบาลงแต่มันก็ยังคิดถึงหนูผิดไหมไม่ผิดอะค่ะคิดถึงคือคิดถึงคิดถึงแล้วไม่ได้กลับไปและเมื่อไหร่ก็ตามที่คิดถึงเขาช่วยขอบคุณเขาด้วยนะคะว่าดีจังเลยที่เธอจากไปฉันเลยได้คนใหม่ที่ดีกว่าเธอ

0: 40ปีแล้วนะคะพี่เบิร์ดธงชัยไม่อินไปร้องเพลงเพราะเราได้ฟังกันมายาวๆเพลงเพราะเยอะมากของพี่เบิร์ดอะค่ะและส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องได้เล่นที่ Green Wave อยู่เรื่อยๆอันนี้บอกว่าปล่อยไม่ได้ค่ะพี่อ้อยเพราะว่ามีปัญหากับแม่ยังไงก็ต้องยอมแม่ปล่อยแม่ไม่ได้เห็นป่ะน้องตีความผิดจริงๆแล้วน้องไม่ได้ปล่อยแม่ค่ะน้องปล่อยตัวเองออกมาจากปัญหาของแม่ต่างหากก็ในเมื่อเราก็รู้อยู่แล้วว่าต้องยอมไงเพราะฉะนั้นเราจะไปทุกข์กับเรื่องนี้ทำไมอะคะเพราะที่สุดแล้วก็ต้องยอมไม่ใช่หรอ
1: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟรินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

นึกถึงได้ค่ะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วล่ะถ้าความทรงจำมันยังอยู่นี่นะเมื่อวานนี้ยังพูดกันอยู่เลยนะคะว่าสิ่งที่เป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดของเราคือเรื่องความทรงจำนั่นแหละแค่รู้สึกแล้วเจ็บปวดน้อยลงไหมล่ะปิดท้ายเพลย์ลิสต์พี่อ้อยนะคะเวลารักษาได้ทุกแผลแค่รอให้ไหวปิดท้ายที่นนทนนท์แล้วกัน

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Green Wave Share for Care Can to Carem
2: ีเรื่องน่ารักน่ารักมาเล่าสู่กันฟังค่ะล่าสุดเลยค่ะยูนิชาร์มไทยแลนด์นะคะมีการชวนพนักงานในองค์กรด้วยอ่ะเขาช่วยกันคัดแยกแล้วก็รวบรวมขยะรีไซเคิลค่ะจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวในที่ทำงานน่ารักจังเลยอ่ะแล้วก็ส่งต่อผ่านรีไซเคิลเดย์นะคะเพื่อจะได้เอาไปเปลี่ยนเป็นมูลค่าเสร็จปั๊บส่งต่อเป็นทุนสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากนะคะสภากาชาดไทยถือเป็นเรื่องราวดีๆที่ทำให้เห็นว่าการดูแลสิ่งแวดล้อมกับการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มันเดินหน้าไปด้วยกันได้จริงๆนะถ้ามีองค์กรไหนบริษัทไหนทีมงานไหนอยากชวนกันทำเรื่องดีๆแบบนี้นะคะ Green Wave ชวนเลยค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Green Wave Share for Care Can toแค่ค่ะติดต่อรายละเอียดและทั้งหมดได้เลยนะคะกับโครงการนี้ที่ Facebook ของ Green Wave เพราะว่าแคร์ที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากการช่วยกันแยกคนละนิดคนละนิดในออฟฟิศของเราได้จริงๆค่ะ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
3: Green Wave
0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69

0: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
2: Love your mama Love your papa
3: เมื่อมีอาการไอ
2: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
3: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
2: I love your mama I love your papa No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้
3: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ใช้ยาแก้ไอพรอสแ
4: พน 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
5: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: จากชีวิตธรรมดา

0: Club Inspire Day
1: กบทรงสิทธิ์บางเส้นทางไม่ได้ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่ต้นแต่ทุกก้าวที่เลือกเดินอาจพาเราไปเจอเส้นทางที่ใช่ในที่สุดขีดเส้นใต้เอาไว้พุธนี้3ทุ่มตรงกับดีเจอั๋นภูวนาถฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
0: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่นโดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus
2: พูดถึงเรื่องของปัญญาประดิษฐ์นะคะก็ทำหลายวงการสั่นสะเทือนเหมือนกันเนาะ
3: เน
2: า
3: ะ
2: สมาคมผู้พิมพ์หนังสือแห่งอาเซียนนะคะก็บอกว่าวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ AI นะคะไม่ว่าคุณจะค้นหาคุณจะสรุปจะแปลแล้วก็สร้างคำตอบได้แป๊บเดียวในไม่กี่วินาที
3: จริง
2: นะคะการแข่งขันก็ไม่ใช่เพียงการนำเสนอข้อมูลนะคะแต่ว่าต้องสร้างคุณค่าที่มากกว่าสิ่งที่ผู้บริโภคเรียกหาได้จาก AI นะคะคือเขาบอกว่าถ้าเกิดเรามองในแง่บวกเนี่ยนะคะ AI ก็ถือว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือช่วยคนเขียนแล้วก็สำนักพิมพ์นะคะตั้งแต่ค้นคว้าระดมความคิดวางโครงร่างไปจนถึงการแปลภาษานะคะคือถ้ามองในแง่บวกก็คือช่วยลดระยะเวลาแล้วก็ต้นทุนแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วอะเขาบอกว่ายังจะต้องมีมนุษย์ตรวจสอบแล้วก็ปรับแก้นะคะ
3: จริงๆต้องนะ
2: เพราะว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของภาษาที่มันไม่เป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็เรื่องของความหมายนะคะที่มันอาจจะคลาดเคลื่อนหรือว่าขาดบริบทไปและถ้าอุตสาหกรรมใช้ AI โดยที่ไม่เข้าใจถึงข้อจำกัดหรือว่าอาจจะปล่อยให้ผลิตเนื้อหาจำนวนมากโดยที่ไม่มีการคัดกรองตลาดอาจจะเจอกับภาวะข้อมูลล้นตลาด
3: ค่ะ
2: หนังสือที่มีเนื้อหาซ้ำกันคุณภาพต่ำหรือไม่ก็ผิดพลาดเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นทำให้คนอ่านแยกแยะคุณภาพได้ยากนะคะแล้วสุดท้ายมันก็จะกระทบความเชื่อมั่นต่อหนังสือทั้งตลาดได้เขาบอกว่าถ้าผู้บริโภคมองว่าเนื้อหาทั่วไปอ่ะสามารถหาได้จาก AI โดยไม่ต้องซื้อหนังสือความต้องการซื้อหนังสือบางประเภทก็อาจจะลดลงและก็ไปกดดันเรื่องของรายได้ของนักเขียนและสำนักพิมพ์ละ
3: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเมื่อ AI ทำให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายขึ้นการอ่านก็เลยยิ่งต้องให้ความสำคัญ
3: จริง
2: นะคะต้องอ่านให้มากต้องเข้าใจวิเคราะห์เชื่อมโยงและคิดต่อไม่อย่างนั้นจะเชื่อ AI ไปสมหมดเลยนะคะ
3: นี่แหละค่ะไม่ได้นะค่ะนี่ไงกำลังดูเรื่อง AI อยู่ปรากฏว่าเมื่อชั่วโมงที่แล้วมั้งเราคุยถึงเรื่องของการที่คุณทรัมป์เข้าไปคุยกับทางอิหร่านใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
3: เห็นการพาดหัวข่าวของสแตนดาร์ดหรือเปล่า
2: คะ
3: ชูอำนาจอเมริกาขู่ทำลายอิหร่านนี่คือข้อยุติมันยุติจริงเหรอ
2: ดูทรงไม่น่ายุติ
3: และล่าสุดคือเปลี่ยนจะเปลี่ยนชื่อเรียก AI
2: ค่ะ
3: กำลังดูอยู่ว่าจะเปลี่ยนชื่อเรียก AI เป็นตัวอะไรคะคุณทรัมป์ก็เปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆ
2: คือในแต่ละวันมันจะมีประเด็นที่เกี่ยวกับผู้นำสหรัฐให้เราได้ติดตามกันเนา
3: ะ
2: ติดตามกันแบบอะไรนะฮะอะไรอย่างเงี้ย
3: แล้วก็จบฮะประมาณนี้แต่อย่างไรก็ตามประเทศเราติดอันดับนะคะคนที่ใช้ AI เยอะสุดแต่ว่าเชื่อ AI มากสุดจนไม่เช็
2: ค
3: นะเพราะฉะนั้นเช็คด้วยนะ
0: โดย The Goodie The Goodie หม่ำแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me วิตามินสนิทหมอนโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus ตัวเลือกฟอร์มที่ดีที่สุดมีจำหน่ายแล้ววันนี้

ี้มีข้อความส่งมาอยากฟังเพลงนี้ของน้องโตโหจากวันนั้นเนาะจนกระทั่งถึงวันนี้เขาเป็นโปรดิวเซอร์แล้วเลยจริงๆนะคะในคอนเสิร์ตแต่ละครั้งของ Piano and I แทบจะเรียกว่าไม่มีเพลงไหนที่โตเล่นเปียโนไม่ได้เนาะจริงๆค่ะจนกระทั่งถึงวันนี้เลยเนาะเพลงนี้คือปรากฏการณ์ตามที่คุณขอเอาไว้นะคะเพิ่มเติมได้อยากฟังเพลงนั้นอยากฟังเพลงนี้ระหว่างการเดินทางกลับบ้านของหลายๆคน

0: รุ่นเล็กรุ่นใหญ่ค่ะมาคัฟเวอร์ในไลฟ์ได้หมดเลยแต่คู่นี้ดูเหมาะกันนะคะคือเหมาะในการร้องเพลงแบบการตอบโต้กันนะคะตัดตอบโต้แบบว่าอีกนิดนึงอ่ะดูจะเป็นสงครามเล็กๆแล้วนะคะนี่คือภูมิแพ้กรุงเทพค่ะพี่แอมสาวรักษ์แล้วก็พี่กบทรงศิษย์คืนนี้พี่กบทรงศิษย์จะมาเป็นแขกรับเชิญในคลับอินสปายด้วย3ทุ่มถึง4ทุ่มกับน้องอั๋นภูมินาถนะคะคาเฟ่ไน
1: ท์แลนด์โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารแมวคัน

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ
1: ซึมซับปัสสาวะและต้องโซฟีแอลหยุดหน่อยเรื่องปิดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
2: นี่วันนี้เล่นเพลงได้ดั่งใจมากได้ดั่งใจคืออะไรคะคือตามคำขอสุดๆคือเงยหน้าขึ้นไปปั๊บเห็นใครขอเพลงมาทางผ่านจอพี่จะไปหาแล้วมาเล่นให้เช่นเพลงนี้เป็นต้นค่ะมีคนอยากฟังนักเดินทางเวอร์ชันพี่ก้อง

เป็นนักเดินทางอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เพราะๆนะคะวันนั้นจำได้ว่าขึ้นไปสัมภาษณ์พี่ก้องสหรัฐนี่แหละแล้วเราคุยถึงเรื่องของเพลงประกอบชีวิตแล้วก็เลยถามพี่ก้องว่ามีเพลงไหนเป็นเพลงประกอบชีวิตพี่ก้องบ้างแล้วพี่ก้องก็ตอบว่านักเดินทางนี่แหละแล้วเสร็จปั๊บก็เลยส่งเวอร์ชันนี้ตามมาให้ที่ Green Wave ด้วยขอบคุณมากที่สุดเลยนะคะเป็นความพิเศษมากๆจริงๆมาสู่เพลงของคาสเซ็ตคลับรับรองว่าจะเป็นเพลงที่คุณร้องตามได้แน่นอนและจะอินหนักมากถ้าคุณกำลังแอบรักใครสักคน

อฟไหมกอฟไหมเรื่องเล็กของเธอค่ะก่อนหน้านี้เป็น 3DC นะคะอย่าดีกับฉันเลยค่ะน้องอูอีเนี่ยจำแม่นก็บอกว่าอย่าดีกับฉันเลยเนี่ยพี่โกชอบเปิดเนาะเห็นป่ะไม่ว่าน้องจะจากไปนานแค่ไหนยังอยู่ในหัวใจและความทรงจำของพวกเราเสมอ

0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Smiley Request ค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะไปเอาเพลงจากหนังมาเล่นดีกว่านาเดทโคกิมิยะค่ะเป็นเฮนรี่ที่จำไม่ได้ได้ดูกันหรือยังจริงๆแล้วมันเป็นหนังครอบครัวที่น่ารักมากนะคะอย่างที่บอกค่ะว่ามันเป็นการตีความจาก 51st Date มาเป็นแบบไทยๆและอันนึงค่ะอย่างที่นางเอกชอบบอกก็คือจริงๆเป็นเธอก็ดีเหมือนกันนะความจำมันหายไปในแต่ละวันน่ะทำให้เธอตื่นเต้นกับทุกอย่างรอบๆตัวนั่นสิอย่าทำให้มันชินชานะคะแม้ว่าเราจำได้ก็ตามตื่นเต้นในการเจอกันทุกวันเพลงนี้น่ารักมากชื่อว่ารักนะแต่ว่าณเดชน์ค่ะ

0: ่วันลืมแต่ว่า Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ออมเงินทั้งทีค่ะต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนค่ะและต้องออมเงินให้เติบโตด้วยดอกเบี้ยสูงแบบรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินค่ะเป็นเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการการออมเงินอย่างมั่นคงคุณจะได้ดอกเบี้ยทุกเดือนเขาจะโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะคะอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีค่ะเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ10,000 บาทแล้วก็ฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะคะไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยระยะเวลาในการฝากคือ3ปีสำหรับบุคคลธรรมดาดอกเบี้ยคุณรับเต็มๆแบบไม่ต้องเสียภาษีด้วยแต่ถ้าเกิดว่าถอนก่อนฝากครบ3ปีดอกเบี้ยก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะคะฝากได้แล้ววันนี้ไปถึง31 ตุลาคม 69ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมู

0: อู้ต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
2: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
3: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
3: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
5: ไปเข้าศูนย์กัน
6: 0
5: 0% กับ Lecter Soy สูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
6: ่อร่อยมาก
5: ดื่ม Lecter Soy สูตรน้ำตาลทราย 0%
7: อร่อยเกินต้าน

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: รู้รู้รู้รู้รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายหรือภัยธรรมชาติ
2: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
1: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงโจ้
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: โปรทรีวาโปรทรีวา
2: ใส่ใจตัวเองทุก

0: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
1: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
0: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
1: อืมจะชัวร์เหรอ
0: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
1: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม.23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายน

0: Protiva
1: วิธี Save Energy แบบ
2: สวัสดีครับพวกเรา Better Weather จาก Spicy List ครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับเริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
1: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
3: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ

0: เป็นหนึ่งในอีกหลายศิลปินค่ะ Lucky Devos ใครมีบัตรแล้วอย่าลืมเจอกันนะวันเสาร์นี้แล้วนะคะช่างเป็นปีที่คอนเสิร์ตเยอะเหลือเกินเลือกได้ตามอัธยาศัยแต่การดูคอนเสิร์ตมันทำให้เรามีความสุขจริงๆนะ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
2: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: เฮ้ยทัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
6: ดี
7: คุณมีกินหืนไหม
6: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
5: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
8: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเขียวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
5: เขียวมันเต็มเม็ด
8: จากไรทิป
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ Re-B Fort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: ด่วนจับตา2ปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปี Mercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All-New Electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E-Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกศรอมรินทร์

0: ยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
1: มีกรีนอัปเดตให้ติดตามกันนะคะกับทินสุทินาทองชื่นมีรายงานจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกค่ะก็บอกว่าปีที่แล้วแม่น้ำทั่วโลกอยู่ในภาวะที่เหือดแห้งที่สุดเลยนะคะในช่วง35ปีที่ผ่านมาพื้นที่ลุ่มน้ำทั่วโลกกว่า 36% มีปริมาณน้ำไหลผ่านต่ำกว่าเกณฑ์ค่ะเนื่องจากว่าแหล่งน้ำสำรองใต้ดินถึง2ใน3มีปริมาณต่ำกว่าปกติก็กระทบต่อเศรษฐกิจและการใช้ชีวิตของผู้คนและในขณะที่สถานการณ์น้ำทั่วโลกผันผวนมากขึ้นนะคะอเมริกาเหนือยุโรปตะวันออกและตะวันออกกลางเนี่ยเจอกับภัยแล้งรุนแรงค่ะแต่ว่าในขณะที่ภูมิภาคเอเชียใต้แล้วก็ตะวันออกเฉียงใต้กลับมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงเกินปกติจากอิทธิพลของพายุและก็มรสุมนี่แหละค่ะส่งท้ายกันนะคุณผู้ฟังเรื่องราวหนึ่งเพิ่งเดินทางมาถึงบทสรุปและอีกหนึ่งเรื่องกำลังจะเปิดฉากขึ้นนะคะวิมานอากาศ Sky Castle Thailand จบลงแล้วค่ะตลอด16ตอนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เข้าไปเห็นชีวิตของผู้คนในหมู่บ้านแห่งนี้ทั้งการแข่งขันความคาดหวังความรักความกดดันรวมถึงความลับที่แต่ละคนพยายามซ่อนไว้จนทุกความสัมพันธ์เนี่ยค่อยๆเปลี่ยนไปแล้วก็พาเรื่องราวเดินทางมาถึงบทสรุปที่เข้มข้นค่ะใครที่ดูมาตั้งแต่ต้นเลยหรือว่าใครที่ยังตามไม่ครบตอนนี้เนี่ยคุณสามารถกลับไปดูย้อนหลังวิมานอากาศได้ที่แอปวันดีนะคะแล้วเก็บเรื่องราวของหมู่บ้าน Sky Castle กันแบบต่อเนื่องได้เลยแต่ว่าความสนุกบนวันดีไม่เคยจบคุณผู้ฟังเพราะว่ากำลังจะมีเรื่องใหม่มาให้ได้ติดตามกันนะคะนั่นก็คือคลึงเรื่องราวของศาสตร์เร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนค่ะอวิชชานวดฆ่าศาสตร์ลึกลับที่ไม่เคยมีใครค้นพบเมื่อสิ่งที่ควรจะเป็นการรักษากลับถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นเครื่องมือเพื่อจัดการกับผู้คนที่อยู่เบื้องหลังโลกของทุนเทาเรื่องนี้ได้นักแสดงมากฝีมือนะคะเทสไมรอนชาเลตวาสิตาเอกธเนศดร.พลังและก็นักแสดงอีกมากมายเลยค่ะมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความลึกลับเตรียมพบกับคลึงนะคะเริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่28กันยายนนี้แหละค่ะเวลา 20:30 นทางช่องวัน31แล้วก็คุณผู้ฟังดูย้อนหลังได้นะคะที่แอปวันดีเวลา 20:30 นค่ะจากเกมของผู้คนในวิมานอากาศสู่ศาสตร์ลึกลับและการล้างแค้นในคลึงใครชอบเรื่องที่มีทั้งปมมีความลับแล้วก็มีอะไรให้ค้นหาต่อจะบอกว่าเรื่องนี้น่าจับตาเลยนะคะคุณผู้ฟังโหลดแอปวันดีเตรียมไว้แล้วมารอดูคลึงไปพร้อมกันค่ะเดี๋ยวกลับมานะคุณผู้ฟังรอบหน้าต้นชั่วโมงยังเจอกันนะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

0: ร้องตามกันอยู่ไหมคะไม่แน่นะช่วงเวลารถติดๆนะคะอยู่กับเพลงที่เราชอบเวลาฟังเพลงที่ชอบเนี่ยก็มีความสุขแล้วประมาณหนึ่งถ้าร้องตามด้วยอ่ะก็คลายเครียดดีนะนี่จัดมาให้พิเศษสุดเลยนะคะแต่ละเพลงแต่ละเพลง
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
0: ๆกลัวง่วงเกินคือรถติดบรรยากาศมันก็ดีค่ะโรแมนติกไปอีกส่วนหนึ่งแต่ถ้าจังหวะแบบนี้ก็พอโยกตามได้บ้างเนาะ6 โมงเย็น 19 นาทีที่ Green Wave กับพี่อ้อยค่ะ

ชั่วโมงนี้ลุ้นกันด้วยนะคะเลือก1เพลงแล้วก็สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วยส่งมาเลยค่ะว่าในชั่วโมงนี้อยากฟังเพลงอะไรที่สุดนะคะแอปเอทาฟังฟินทำหน้าที่อยู่นะ Drive You Home บอกแล้วว่าวันนี้ขออะไรได้เพลงนั้น

ดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

0: ที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ด
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: ิมชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: บริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เป็นยังไงบ้างคะเรื่องหัวใจมีเรื่องไหนที่อยากเล่าไหมสุขก็เล่าเศร้าก็ฟ้องนะคะไม่ต้องเก็บไว้คนเดียวถ้าไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังเล่าให้พี่อ้อยฟังก็ได้นะ
2: มันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัว
1: ที่ไหนมีทุกข์ที่นั่นยิ่งต้องมีความรักโดยเฉพาะรักตัวเองนะคะส่งเรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินส่งมากันเยอะๆนะคะ
3: Drive you home
4: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอน 200,000 บาท

0: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: Drive you home
0: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

0: พลงนี้มันอบอุ่นทั้งเรื่องของการส่งความคิดถึงและส่งความห่วงใยนะคะงานจากเปเปอร์และท้องฟ้าค่ะไหนดูซิวันนี้ Drive Your Home ค่ะ Tip Up To My รับบริการ Roadside ฟรีที่ Tip Insure นะคะ Blue Plus แจกใหญ่รุ่นล้าน Point ลุ้นส่วนลดสูงสุดมูลค่านะคะ 200,000 บาทค่ะคุณเอ๋สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ัสดีค่ะคุณเอ๋คะวันนี้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทเป็นของคุณเอ๋นะคุณเอ๋อยากฟังเพลงอะไร
1: อยากฟังเพลงบอกมาคำเดียวครับ
0: ปกติเป็นชาวร็อกเหรอคะเนี่ย
1: ก็เป็นยุคนั้นพอดีครับ
0: เนาะ
1: 90
0: ร็อก90ร็อก90วันนี้เป็นยังไงบ้างคะทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวโอเคไหม
1: ก็โอเคครับก็เหมือนทุกวัน
0: นะได้ดั่งใจเอาจริงๆนะพี่อ้อยว่าวันไหนก็ตามไม่เจอปัญหาชีวิตธรรมดาเนี่ยน่าอิจฉาที่สุดแล้วคุณเอ๋ให้มันเหมือนเดิมทุกวันนี่แหละไม่ต้องมีเรื่องอะไรให้น่าตกใจมากๆเนาะ
1: ครับ
0: นะคะฟังเพลงนี้ด้วยกันแล้วก็รับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วยนะคะ
1: ได้ครับ
0: ขอบคุณมากเลยสวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: แถวนี้ก็ชาวร็อกเยอะอยู่โดยเฉพาะร็อกมือขวา

พลง90ค่ะเสน่ห์อย่างหนึ่งคือความทรงจำของเรามันจะชัดเจนเนาะว่าตอนนั้นที่เราฟังเพลงนี้ตอนที่เพลงนี้ฮิตมากๆชีวิตของเราเป็นยังไงอยู่บ้างนะคะบอกมาคำเดียวงานจากพี่หนุ่ยอัมพลลำพูนอันนี้บอกว่าพี่อ้อยคะวันที่29จะมีนัดสัมภาษณ์งานออนไลน์ให้พี่อวยพรหน่อยแนะนำต่อยหน่อยได้ไหมคะทำยังไงจะได้ประทับใจคนที่สัมภาษณ์โอ้เอาอวยพรก่อนละกันขอให้งานได้ดั่งใจขอให้งานนั้นรักเราเหมือนที่เรารักงานนะคะแต่ถ้าถามถึงเทคนิคพี่ให้ว่าเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดเราไม่สามารถเป็นคนอื่นได้อะค่ะและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามจะสัมภาษณ์งานกับเขาหาข้อมูลของออฟฟิศหรือองค์กรนี้ก่อนสักนิดก็ยังดีนะคะไม่ใช่แบบไปแบบว่าโล่งๆโปร่งๆหาข้อมูลหน่อยแล้วเดี๋ยวดูว่าองค์กรนั้นกับเราแมชกันจริงหรือเปล่า

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: กรอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
5: เต็งม้า1ตัวมี4ขาแล้วม้า4ขามีกี่ตัว
6: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูแรนซ์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
7: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie it's Denmark
8: Legalos อาหารมาแมวเกรดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
9: Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
10: บางคนมีไฟเพื่อเริ่มต้นใหม่บางคนมีไฟเพื่อไปให้ไกลกว่าเดิมเพราะทุกครั้งที่ไฟติดคือโอกาสที่ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ใช่แค่ส่งไฟแต่ส่งต่อพลังให้เข้าใกล้ความสำเร็จเราจึงไม่หยุดพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อความทันสมัยขับเคลื่อนพลังงานสะอาดและบริการอย่างเข้าใจทุกแรงไฟมีความใส่ใจของเรา PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
8: Legalos อาหารมาแล้วเกรดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าวๆ
9: Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
11: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนCover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและไลน์อัพศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Nightlife ฟังเพลง Cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
12: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมวคานิว่า
13: วันนี้พี่อ้อยอยู่ต่อถึง3ทุ่มนะคะก่อนที่จะเป็นคลับ Inspire ค่ะน้องเฟียสยังป่วยอยู่นิดหน่อยขอซ่อมสุขภาพอีกวันนึงลุยกันไปเรื่อยๆนะคะช่วงนี้ฝนฟ้าตกค่ะดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดนะ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
4: มาเจอเซนันเดชาลาวนามุซึมซึงไม่ต้องเฮลทับพี่ดาวันไหน
5: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
6: มาสคาร่าใช่ดีเวอร์มาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดิ
5: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
7: เพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
8: ์ JNK Beauty จะครบจบที่ฟาวแอนด์ฟาว
9: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
10: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปี
11: เชื่อเธอเพราะประกันทิปอัพทูมายจากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมใหม่ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูมายขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
12: เร่งรีบ
13: ตองนี
14: ้เกสรบัวหลวง
13: ดอกสารพี
14: ดอกพิกุล
13: ดอกมะลิและอื่นๆ
14: รวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5ม้าแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5ม้าอมแล้วชื่นใจ
15: All well all well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก All well
16: all well เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย
17: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
18: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
19: เจ็บคอ
18: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
20: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุงสองเท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
17: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
18: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
19: เจ็บคอ
18: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
21: จากชีวิตธรรมดาสู่ช่วงเวลาแห่งปาฏิหาริย์ของศิลปินรุ่นใหญ่ที่หัวใจมอบให้ทุกบทบาท
22: Club Inspire Day Club Inspire Day
23: ClubInspire Day
21: กบทรงสิทธิ์บางเส้นทางไม่ได้ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่ต้นแต่ทุกก้าวที่เลือกเดินอาจพาเราไปเจอเส้นทางที่ใช่ในที่สุดขีดเส้นใต้เอาไว้พุธนี้3ทุ่มตรงกับดีเจอั๋นภูวนาถฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
23: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่นโดยยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก Allwell วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
24: แวะฟัง Green News ด้วยกันนะคะกับนิ้นสุทินาทองชื่นหลังจากที่ผู้บริหารของบริษัทพัฒนา AI ระดับชั้นนำของสหรัฐออกมาเรียกร้องให้ชะลอการพัฒนาเทคโนโลยีพร้อมกับเตือนว่า AI อาจจะพัฒนาขีดความสามารถได้ด้วยตัวเองแล้วก็หลุดพ้นจากการควบคุมของมนุษย์ล่าสุดผู้นำของสเปนนะคะนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสก็ออกมาย้ำค่ะว่าการกำกับดูแล AIไม่ปล ล่อยให้คนที่พัฒนาเทคโนโลยีควบคุมกันเองขณะเดียวกันรัฐบาลสเปนก็จะเพิ่มมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยเพื่อที่จะรับมือกับโมเดล AI ระดับแนวหน้าโดยรัฐบาลได้จัดทำแผนเพื่อสนับสนุนการนำ AI ไปใช้อย่างมีความรับผิดชอบนะคะควบคู่กับการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยโดยรวมถึงข้อเสนอจัดตั้งโรงงานผลิต AI ขนาดใหญ่แล้วก็การพัฒนาโมเดล AI ร่วมกับศูนย์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์บาร์เซโลนาเพื่อที่จะใช้งานทางด้านสภาพอากาศสุขภาพแล้วก็พลังงานค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันเหมือนเดิมต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
23: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
15: oh well oh well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

านจากปามี่ค่ะบอกแล้วว่าการฟังเพลงเป็นการคุยกับตัวเองรูปแบบหนึ่งถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้ว่าวันนี้อยากฟังเพลงนี้จังเลยแล้วลองนั่งฟังนะคะนั่งฟังอย่างดื่มด่ำนะจะรู้ว่าข้างในของเราแหมมันช่างตรงกับเพลงจริงๆเนาะ1 ทุ่มกับ 10 นาทีค่ะวันนี้พี่อ้อยแทนน้องเฟียสอีกวันนึงนะคะให้เฟียสไปซ่อมสุขภาพก่อนอยู่ด้วยกันกับเพลงเพราะแบบนี้ไปจนกระทั่งถึง3 ทุ่มหลังจากนั้นเป็นคลับอินสปายค่ะน้องอั๋นภูวนาจะสัมภาษณ์พี่กบทรงสิทธิ์คืนนี้ด้วยอันนี้บอกว่าในวันที่พลังตกพี่อ้อยสร้างใหม่ได้ยังไงอะครับอ๋อพี่อ้อยจะพักก่อนค่ะเพราะว่าถ้าพลังตกแปลว่าร่างกายกำลังประท้วงว่าวันนี้ไม่ไหวก็พักนอนหายใจยาวๆหายใจลึกๆประมาณนี้จริงๆนะมันเหมือนกับการชาร์จแบตประเภทหนึ่งเหมือนกันอันนี้ถามว่าเครียดเหลือเกินลูกชายเพิ่งจบได้งานบริษัทมหาชนแต่กำลังจะปฏิเสธเพราะตอนสัมภาษณ์ผู้จัดการพูดว่าลูกชายดูนุ่มนิ่มจังทำให้ลูกชายไม่อยากตอบรับส่วนคุณแม่เนี่ยอยากให้ตอบอะแต่ก็แบบยังไงดีคะจะพูดยังไงกับลูกชายดีเอาจริงๆคุณแม่ก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเขานะคะแค่คุณแม่ลองถามเขาดูว่าแค่ปากของคนคนหนึ่งสามารถให้คุณค่าถึงขั้นตัดอนาคตตัวเองได้หรือลองดูก็เปลี่ยนปากเขาไม่ได้ค่ะก็แค่ปรับใจเราถ้าอยากจะเดินหน้าต่อกับงานนี้ที่อยู่ในมือนะคะ

น้องแพทวงเคลียร์ค่ะตอนนั้นเนี่ยเขาแต่งเพลงนี้ให้กับ Club Friday The Series ด้วยแล้วแต่งเก่งมากเลยอ่ะมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะบางคนชอบบอกว่าอกหักตอนผู้ใหญ่จะได้ไม่ค่อยเจ็บไม่จริงพี่ว่าความรักเป็นจุดอ่อนของคนทุกวัยค่ะจะเป็นวัยไหนก็ตามเวลาเจ็บมันก็เจ็บจริงแหละแค่ก็ต้องใช้เวลาแค่ต้องบอกตัวเองว่าเดี๋ยวก็ผ่านไป

0: เห็นว่าล่าสุดมีเพลงความทรงจำที่เป็นเวอร์ชันของน้องแบงค์คลาชด้วยนะคะหรือว่าแบงค์ปิติเนี่ยแหละค่ะเขาบอกว่าเป็นภาค2ของเพลงนี้เดี๋ยวไว้ส่งมาที่ Greenwave เมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวพี่อ้อยเล่นให้ฟังนะคะอันนี้ส่งมาล่าสุดเลยเป็นข้อความยาวๆหน่อยพี่อ้อยคะขอประโยคจี๊ดจี๊ดนี่คือขอประโยคเหรอหนูได้ปรับตำแหน่งสูงขึ้นพยายามคิดว่าเราโชคดีแค่ไหนในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้และโอกาสที่ดีกว่าคนอื่นเป็นล้านๆแต่พอขึ้นมาอยู่ตำแหน่งสูงจริงๆกลับรู้สึกโง่กว่าเดิมทำงานอะไรก็เหมือนไม่ได้อย่างใจสักอย่างอยากกลับไปจุดเดิมจังเลยค่ะอย่างนี้ค่ะพี่ให้พูดเสมอว่าเรียนจบไม่ได้สิ้นสุดการเรียนรู้เรากำลังเปลี่ยนครูคนใหม่และถ้าเกิดว่าการขึ้นตำแหน่งปั๊บโอ้โหน้องทำได้หมดทุกอย่างเลยทำงานได้ดั่งใจทุกอย่างเลยถ้ามันง่ายขนาดนั้นเนี่ยเขาคงขึ้นตำแหน่งกันทั้งออฟฟิศแล้วอะค่ะแต่มันยากไงถึงมีแค่น้องเท่านั้นที่ขึ้นตำแหน่งนี้ได้ค่อยๆเรียนรู้กันไปวันหนึ่งน้องจะเข้าใจเองว่าแรกๆแค่ไม่คุ้นเคยค่ะเรียนรู้ไปเรื่อยๆน้องอาจจะเป็นคนหนึ่งที่หันไปมองแล้วบอกว่าตอนแรกก็ไม่ถนัดค่ะแต่ตอนนี้หนูชอบตำแหน่งนี้มากก็ได้นะในอนาคต
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟรีชัดใสทุกที่ทั่วโลก
0: วันนี้ต้องบอกว่าไปเจออะไรกันมาคะเนี่ยนอกเหนือจากการขอเพลงแล้วมีแต่ประโยคยาวๆที่ส่งมานะเช่นอันนี้หนูเคยคบพี่คนหนึ่งตอนนั้นบอกพี่เขาไปว่าชื่อแพรวประมาณ2เดือนไปไหนด้วยกันเจอหน้ากันมีความสุขมากพี่อ้อยเชื่อไหมคะว่าเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับหนูเลยแต่หนูดันไปสืบเขาว่าเขามีครอบครัวแล้วพยายามถอยออกมาตั้งหลักทั้งที่หนูยังรู้สึกและคิดถึงเขาเสมอบางโอกาสสำคัญอย่างวันเกิดและขึ้นปีใหม่ก็ส่งข้อความไปถึงเขานะคะค่ะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเขาไม่จริงใจกับเราตั้งแต่ต้นเพราะเขาหลอกเราทั้งที่มีครอบครัวแล้วเราจะไม่ตามหารักแท้จากแฟนใครค่ะน้องขอเพลงนี้เอาไว้

0: ประเสริฐศรี
1: มีเพื่อนด่วนเลยไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก็เป็นไขมันพอกตับได้หรอแค่อายุเยอะขึ้นเนี่ยนะ
2: ก็ใช่สิจ๊ะแนนเขาเรียกว่า MASLD โรคไขมันพอกตับชนิดที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์มีไขมันสะสมในตับเกิน 5% อายุที่เพิ่มขึ้นฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปการเผาผลาญที่ช้าลงทำให้ร่างกายสะสมไขมันในตับได้ง่ายขึ้นโรคนี้ไม่มีอาการในระยะแรกแต่อาจจะนำไปสู่ภาวะตับอักเสบตับและเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจได้เลยนะจ๊ะวิธีในการป้องกันคือต้องควบคุมน้ำหนักลดอาหารหวานลดมันออกกำลังกายแล้วก็ตรวจสุขภาพสม่ำเสมอด้วยเป็นอีกหนึ่งภัยเงียบที่เรามักจะไม่ค่อยรู้ตัวกันในปัจจุบันจ้ะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
3: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
4: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
5: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
6: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
5: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
6: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
5: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
7: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
5: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
8: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
9: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
10: เจ็บคอ
9: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
11: คาเมโล

0: นที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
2: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
3: เจ็บคอ
2: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
1: คาเมโลซีคาเมโลซาน
4: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้ซันชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
5: แชมเปี้ยน
6: โคลสอัพช็อต
7: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
8: เขาว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟนลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราต้องการจองบูธเลย0901978310
6: Close up shot
7: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
9: IF วันนี้พี่จะผอมแต่ท้องมันเรียกหางั้นขออะไรเผ็ดๆชาๆแบบซีดสักหนึ่ง
10: ชีวิตต้องลองสักซีดหนึ่ง
9: พรุ่งนี้ค่อยลดเวลานี้ขอปิดจบด้วยหวานเย็น
10: เธอคือว่า
9: Music Day เสิร์ฟเพลงพร้อม

0: เดินหน้าต่อไปกับเพลงเพราะเรื่อยๆเลยนะคะมีคนฝากความเป็นห่วงกับน้องเฟียสด้วยพรุ่งนี้เฟียสมาจัดรายการแล้วค่ะแล้วก็จัดแทนพี่อ้อยด้วยตั้งแต่บ่ายสามเลยแล้วก็อยู่ยาวถึงสี่ทุ่มนะคะพรุ่งนี้พี่อ้อยมีใต้โต๊ะทำงานตอนนี้จะเป็นดีเจช่วงไหนก็ตามตั้งใจให้เพลงเพราะเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงและเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเพลย์ลิสต์รอบค่ำก่อนที่จะเข้าสู่คลับอินสปายคืนนี้แขกรับเชิญพิเศษกับพี่กบทรงศิษย์ค่ะ
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับบลูพลัสแจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้าน
1: ไม่ใช่พี่บลูพลัสแจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ต์ล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่าบลูพลัสแจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัครบลูพลัสก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือโออาร์ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
4: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
5: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
4: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งานVolvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
5: อืมจะชัวร์เหรอ
4: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
5: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
6: กว่าจะเป็นพนักงานร้านสุกี้ขวัญใจทุกเพศทุกวัยต้องผ่านอะไรบ้างใต้โต๊ะทำงาน OT EP 74เผือกอาร์ตโบพาไปดูเบื้องหลังพนักงาน MK Restaurant เจาะลึกความใส่ใจในการเทรนพนักงานให้ลูกค้ารักตั้งแต่พนักงานหน้าร้านพนักงานครัวจนถึงสายบริหารดูพร้อมกัน24กันยายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนคนทำงานโดย MK Restaurants
7: วิธี save energy แบบ
8: สวัสดีครับรองมีนะครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเรานะครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ในทุกๆครั้งนะครับ
9: ครับอุปกรณ์ดนตรีบางชนิดนะครับเราสามารถเลือกซื้อมือสองได้หรือว่าถ้ามันมีการเสียเนี่ยเราก็ซ่อมแซมเฉพาะพาร์ทอะไหล่ที่มันจำเป็นต้องซ่อมแซมนะครับผม
8: ส่วนของใช้ที่ยังใช้ได้นะครับเราแค่ซ่อมมันนะครับหรือว่าอัปเกรดมันแล้วก็ใช้มันให้นานที่สุดละกันนะครับ
9: เพราะของที่เท่ไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปนะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราดูแลมันดีๆนะของทุกชิ้นก็อยู่กับเราได้นานๆช่วยลดขยะก็ช่วยดูแลโลกได้ด้วยครับ
7: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
10: 1 2 3
11: go A-Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะหาดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
12: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญแคเรียแตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
13: กัญชาพาพาไปมูบุกเมืองร้อยเอ็ดกราบขอพรหลวงพ่อสายทองเสริมเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยคงกระพันและปัดเป่าโรคภัยพร้อมเสริมดวงหนุนดวงให้ชีวิตปังกับพระอาจารย์เด่นดวงในกัญชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดี Facebook และ TikTok กัญชาพาพาไปมู
14: ร่วมมูโดยกัญชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้ Robusta เข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
15: เมื่อกระป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
16: Green Wave Share for Care Can to Care
15: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
17: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
15: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี0 020-3-04545-1
18: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่

แวะฟัง Green News ด้วยกันต่อนะคะกับตินสุทธินาทองชื่นเมื่อวานนี้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของจีนเนี่ยพากันปรับตัวขึ้นเป็นวงกว้างเลยนะคะโดยหุ้น AI ในตลาดหุ้นฮ่องกงเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นโดดเด่นที่สุดเลยค่ะขณะที่หุ้น Tencent Holdings พุ่งขึ้น 6.6% หลังจากเปิดตัวโมเดล AI สร้างภาพเวอร์ชันใหม่ซึ่งการเปิดตัวมีขึ้นในช่วงที่บริษัทเทคโนโลยีจีนเร่งแข่งขันในตลาด AI เชิงสร้างสรรค์นะคะโดยความเคลื่อนไหวของ Tencent มีขึ้นหลังจากที่อาลีบาบาได้เปิดเผยกลยุทธ์ AI ในเชิงรุกค่ะก็มีการเปิดตัวชิป AI รุ่นใหม่ในขณะที่บริษัทเดินหน้าสร้างระบบนิเวศ AI แบบครบวงจรตั้งแต่ชิปศูนย์ข้อมูลโมเดลไปจนถึงเอเจนต์ AI ด้วยค่ะส่งท้ายกันนะคุณผู้ฟังมีเรื่องที่หลายคนอาจจะยังสงสัยอยู่นะคะว่าแต่ละมาตราของผู้ประกันตนเนี่ยแตกต่างกันยังไงสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33คือลูกจ้างในสถานประกอบการที่มีนายจ้างจ่ายเงินสมทบร่วมกัน3ฝ่ายนะคะทั้งนายจ้างลูกจ้างและก็รัฐบาลถือเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดเลยค่ะในระบบมาตรา39คือผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา33และออกจากงานแล้วแต่ยังรักษาสิทธิ์ไว้นะคะจึงส่งเงินสมทบต่อเนื่องเองลาออกจากงานแต่ไม่ลาออกจากความคุ้มครองค่ะมาตรา40คือแรงงานอิสระผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ที่ไม่มีนายจ้างอย่างเช่นพ่อค้าแม่ค้าช่างฝีมือคนขับรถรับจ้างที่สมัครใจเข้ามาอยู่ในระบบนะคะการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยสำคัญกับผู้ประกันตนทั้ง3มาตราเลยค่ะและขาดเสียงของนายจ้างไปไม่ได้เลยเพราะทั้งผู้ประกันตนและนายจ้างมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน1คนเลือกได้7หมายเลขนะคะกองทุนนี้เติบโตมาได้ก็เพราะเงินสมทบจากทั้ง2ฝ่ายค่ะเสียงของทุกคนเนี่ยจึงเป็นพลังตัดสินนะว่าใครจะเข้ามาบริหารเงินของเรายิ่งทั้งลูกจ้างและนายจ้างออกมาใช้สิทธิ์กันมากบอร์ดที่ได้ก็มีพลังพร้อมปกป้องสวัสดิการแรงงานแล้วก็ดูแลทิศทางธุรกิจให้เติบโตควบคู่กันไปค่ะเพราะฉะนั้นเชิญชวนผู้ประกันตนทุกท่านนะคะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันนะคะในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เช้าเลยนะคะเวลา 8:00 น.จนถึง 4:00 น.นะคะ 8:00 น.ถึง 16:00 น.ค่ะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านทางช่องทางนะคะ1ก็คือ www.sso.go.th 2ณสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาพื้นที่และช่องทางที่3ก็คือผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus ของสำนักงานประกันสังคมค่ะใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมนะคะสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานค่ะเดี๋ยวรอบหน้าส่งข่าวเหมือนเดิมกลับมาต้นชั่วโมงนะคะ

0: นำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ พี่อ้อย
3: มาหาเพลงให้เข้าบรรยากาศดีกว่านะคะเพลย์ลิสต์ตอนกลางคืนฟังเพลงไหนตอนกลางคืนตอนกลางคืนเอาใหม่รอเรือรอลิงผิดมาเลยฟังเพลงไหนตอนกลางคืนแล้วมันได้บรรยากาศเหลือเกินพี่อ้อยเริ่มต้นที่ซีเรียสเบคอนนะคะ

ไหมล่ะว่าเพลงแบบนี้นะคะคือเล่นกลางวันก็จะเพราะแบบนึงแต่พอเล่นกลางคืนปั๊บไม่รู้สิพี่ว่ามันเพราะกว่าด้วยบรรยากาศด้วยมั้งคะให้คุณช่วยกันเลือกนะในชั่วโมงนี้ค่ะเพลย์ลิสต์ที่เพลงที่ฟังตอนกลางคืนแล้วมันดีจังเลยนะคะนี่คือต้องโทษดาวไงจากพี่เบิร์ดธงชัยไม่อินไปนะคะซีรีส์เบคอนมีปัญหาปรึกษาดาวรีบเปิดไมค์ประกาศก่อนพรุ่งนี้น้ำมันดีเซลขึ้น75สตางค์ดูซิเติมก่อนทันไหม

้งใจมากเลยนะคะคอนเสิร์ตรีมาสเตอร์ค่ะวันที่10ตุลาคมนี้นะคะจะไปฟังเพลงนี้สดๆเลยอ่ะและพี่ปั่นอ่ะยังร้องเพลงนี้ได้เหมือนกับต้นฉบับขนาดนี้เลยอ่ะพอบอกไปมั้ยป๊าพี่ปั่นบอกว่าก็พี่อ่ะต้นฉบับเข้าใจแต่เวลาที่มันเปลี่ยนผ่านไปอะค่ะยังร้องได้เหมือนตอนนี้เลยอ่ะรักล้นใจที่คลาสสิกมากๆ

0: เพลงด้วยกันมาเพลงนี้เพลงที่2แล้วนะคะตั้งแต่ไออุ่นต้องห้ามมาถึงกระต่ายบนดวงจันทร์ค่ะเพราะจังเลยขอบคุณข้อความหลายๆข้อความนะคะถามมาพี่อ้อยเหนื่อยไหมครับอยู่ยาว2วันแล้วดีเจเฟียสอาการเป็นยังไงบ้างไม่เหนื่อยค่ะอันแรกก่อนพี่อ้อยรู้สึกว่ามีความสุขกับการเล่นเพลงและยังเห็นหน้าจอว่าทุกคนชอบเพลงนั้นชอบเพลงนี้นะคะก็เลยไม่เหนื่อยอาการน้องเฟียสดีขึ้นแล้วค่ะพรุ่งนี้กลับมาจัดรายการตามปกติแล้วและพอมาจัดรายการปั๊บจัดยาวตั้งแต่บ่ายสามเลยพรุ่งนี้พี่อ้อยลา1วัน
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมายคอนเน็กผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

0: เก่งฮาริสค่ะเป็นเพลงหนึ่งที่เพราะนะ To the Moon ค่ะเนี่ยน้องๆก็จะมาซ้อมกันอยู่แถวนี้ค่ะ Lucky Devo นะคะอย่าลืมนะมีบัตรแล้ววันเสาร์นี้เจอกันนะคะที่ Bytech Live ค่ะรับรองว่าอิ่มหัวใจแน่นอนและแต่ละคนร้องเพลงดีเชียวจริงๆแล้วว่าตำแหน่ง Green Wave ดีมากค่ะอยู่หน้าห้องซ้อมพอดีจะเป็นคอนเสิร์ตไหนพวกเราได้แอบฟังก่อน
1: Your Request โดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาผุโผล่ทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
0: ความสุขอย่างหนึ่งนอกเหนือจากการเปิดเพลงแล้วนะคะคือการอ่านข้อความแต่ละข้อความที่ส่งมาก็จะหลากหลายอารมณ์นะคะอันนี้บอกเพลงเพราะและชวนทุกคนคาร์ดิโอ30นาทีกันค่ะณวันฝนตกโอ้จริงๆน่าจะเปิดเพลงประกอบการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอนะคะก็เป็นคาร์ดิโอแบบเพลงช้าๆเนิบๆ2อารมณ์ในเวลาเดียวแล้วกันอันนี้บอกว่าพี่อ้อยคะพรุ่งนี้วันเกิดหนู34ปีครั้งแรกค่ะตื่นเต้นมากขอบคุณ Green Wave ที่เปิดเพลงดีๆให้ฟังมาตลอดสัญญาว่าจะฟัง Green Wave ไปเรื่อยๆสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าเลยนะคะแต่ละปีมีเรื่องให้เรารื่นรมแตกต่างกันไปขอให้สุขภาพแข็งแรงยิ้มให้ได้มากขึ้นทุกๆปีนะคะข้อความที่ส่งมาใจตรงกันเลยหลายๆคนอยากฟังเพลงนี้ค่ะเพลงที่ฟังตอนกลางคืนแล้วได้บรรยากาศเหลือเกิน

0: Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมวคานิว่า
1: แป๊บเดียวใกล้จะ3ทุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าค่ะคลับอินสปายค่ะท้องอ่านภูวนาถนะคะสัมภาษณ์พี่กบทรงสิทธิ์เน่เพราะฉะนั้นทิ้งท้ายด้วยคัฟเวอร์ในไลฟ์นะคะเป็นเพลงที่แก้ววิชญานีคัฟเวอร์เพลงของพี่กบทรงสิทธิ์นี่แหละค่ะเน่เอามาเปิดไว้ก่อนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ให้หายไป1วันนะคะไปถ่ายใต้โต๊ะทำงานวันศุกร์กลับมาเจอกันในคลับไฟเดย์นะคะขอบคุณมากเลยสู้ฝนกันต่อไปด้วยความแข็งแรงของร่างกายด้วยนะคะนะวันนี้ขอบคุณมากเลยสวัสดีค่ะ

อิโปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหาร

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ด่วนจับตา2ปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปี Mercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All New Electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E-Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกษรอมรินทร
2: ์เต็งม้า1ตัวมี4ขาแล้วม้า4ขามีกี่ตัว
3: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่ Lotus Money Plus เราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิต Lotus คุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจ Lotus Money Plus ให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัท Lotus General Insurance Broker จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
4: Love you mama Love you papa
5: เมื่อมีอาการไอ
4: ใช้ยาแก้ไอ Prozpan
5: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
4: I love you mama I love you papa No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prozpan
5: อย่าให้การบอกรักสนุกด้วยการไอยาแก้ไอ Prozpan ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: ใช้ยาแก้ไอ Prozpan
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
6: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
7: ใต้โต๊ะวิทยา EP 64ยังอยู่กับซีรีส์4จตุรมิตรเมื่อต่อกันที่สวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนชายล้วนไทยๆตั้งแต่สมัยร.5เดินกันให้สะบัดเพราะเขาคัดมาเน้นๆโชว์ความเจ๋งรอบด้านของเด็กสก.ทั้งวิชาการภาษากีฬาไม่ลืมที่จะเรียนพิเศษกับช่วงใต้โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบใบเซอร์เสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ
8: จากชีวิตธรรมดาสู่ช่วงเวลาแห่งปาฏิหาริย์ของศิลปินรุ่นใหญ่ที่หัวใจมอบให้ทุกบทบาท
9: Club Inspire Day Club Inspire Day
10: Club Inspire Day
8: กบทรงสิทธิ์บางเส้นทางไม่ได้ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่ต้นแต่ทุกก้าวที่เลือกเดินอาจพาเราไปเจอเส้นทางที่ใช่ในที่สุดขีดเส้นใต้เอาไว้พุธนี้3ทุ่มตรงกับ DJ อั๋นภูวนาฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
10: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่น
11: โดยเดอะกูดี้ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโปรทิวาแมกนีเซียมบลิสไกซิเนสพลัส
12: มารออยู่แล้วนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ค่ะกระทรวงการคลังของนิวซีแลนด์เขาเปิดผลการประเมินนโยบายการเงินระหว่างปี2563ถึง2565บอกว่าธนาคารกลางนิวซีแลนด์เนี่ยนะคะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงโควิดนานเกินไปถึงแม้ในช่วงที่เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ดีกว่าที่คาดหมายโดยมาตรการในช่วงแรกเนี่ยมีความเหมาะสมและก็ได้ผลดีแต่ว่าการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนานเกินไปมีส่วนทำให้เศรษฐกิจเติบโตเร็วเกินระดับจนเกิดปัญหาเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 7.3 ทำให้ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ต้องใช้นโยบายทางการเงินที่เข้มงวดเพื่อที่จะควบคุมปัญหาเงินเฟ้อก็ส่งผลให้อัตราการว่างงานเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะทางด้านธนาคารกลางนิวซีแลนด์ก็ยืนยันนะคะว่าจะศึกษาผลการประเมินอย่างละเอียดแล้วก็จะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินนโยบายต่อไปค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราเจอกันต้นชั่วโมงเหมือนเดิมกับ Green Update นะคะ
9: Green News
11: โดย The Goodie The Goodie หม่ำแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me วิตามินสนิทหมอนโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส Plus ตัวเลือกฟอร์มที่ดีที่สุดมีจำหน่ายแล้ววันนี้
13: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
14: ๆตั้งแต่อยู่ในกามี่เวลาเขาถามว่าแบบชอบใครอย่างเงี้ยชอบพี่กบทรงศิษย์อันนี้คือคำตอบอันจริงนะพี
15: ่
14: เขาตอบว่า
15: เหรอเชื่อไหมไปถ่ายละครบางเรื่องที่ไปเจอทีมงานใหม่ๆไม่ใช่พี่กบอย่างที่หนูรู้สึกเลยอ่ะ
14: พี่กบคิดว่าพี่กบเก่งระดับไหน
15: เป็นเป็ดคือมันรันทำได้ทุกอย่างหลายๆคนถามว่าทำไมมีงานตลอดเลยวะทนายปีศาจง่ายๆไอ้ตำรวจคนนี้ควรจะเป็นใครหน้าเรามันดันแวบขึ้นมาในหัวแคสติ้งหรือผู้กำกับหรือคนเขียนบทก็ตามเฮ้ยนั่นแหละทำให้ได้อย่างนั้น
14: ทำยังไง
15: นั่น
14: ไ
15: ม่รู้ไง
14: มีบทบาทอะไรไหมฮะที่พี่กบไม่สามารถทำให้ตัวเองเชื่อแล้วไม่สามารถแสดงได
15: ้เคยแล้วเล่นเป็นย้อนวัยไปเป็นเด็กแล้วก็อกหักกับผู้ชาย
14: ถ้าขีดเส้นใต้มาของชีวิตกบทรงศิษย์มาจนถึงในวัยที่ใกล้จะเลข6ถ้าถามแล้ววันนี้
15: อยากจะบอกว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่มันดีมากวงการบันเทิงไม่มั่นคง
14: แต่ถ้าจะมองโลกในแง่ดีก็นี่ไงนั่งอยู่ตรงหน้าผมในมันคงก็พี่ใช้ชีวิตให้เห็นว่ามันต้องทำยังไงถึงจะอยู่ในวงการได้นานด้วยคุณภาพผลงานและไฟที่มุมปากก็นี่แหละ

0: Club Inspire Day โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น
1: สวัสดีครับเรากลับมาเจอกันกับครับ Inspire Day นะครับก็มารับ Inspiration ดีๆแรงบันดาลใจดีๆแบบเรียลๆจริงๆกันทุกวันศุกร์แบบนี้แหละนะครับในทุกช่องทางของ Green Wave กันนะฮะวันนี้แขกรับเชิญต้องบอกว่าเป็นผู้ชายที่สำหรับหลายคนอาจจะใช้คำว่าเกิดมาก็รู้จักเขาเลย หรือว่าเกิดมาก็ต้องได้ยินชื่อเขามีเพลงเขาอยู่ในชีวิตอะไรเงี้ยนะครับหรือโตมากับผลงานของเขากับเพลงของเขานะครับแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าผลงานวงการบันเทิงนี่คือเขาไม่เหลืออะไรที่เขายังไม่ทำแล้วไหมฮะก็ควรจะเผื่อพื้นที่ไว้ให้คนอื่นทำอะไรบ้างเพราะทำทุกอย่างแต่ที่ผมชื่นชมแม้แต่กับทีมงานก่อนที่เขาจะเดินเข้ามานั่งอยู่ตรงนี้ผมจะพูดเลยเขาทำได้ทุกอย่างจริงแล้วเขาทำได้ดีจริงๆทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ไม่ได้อวยเพราะว่าเขานั่งอยู่ตรงนี้นะครับผมรู้สึกแบบนั้นจริงเพราะฉะนั้นวันนี้คุยกันดีกว่ามารับอินสปิเรชันกับพี่กบทรงสิทธิ์รุ่งนพคุณศรีสวัสดีพี่กบครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: กี่ปีในวงการครับพี่
2: นับตอนไหนดีล่ะ
1: ถ้านับนั่นสิ
2: ถ้านับเพลงจริงๆเนี่ยละครก่อนแล้วกันเพราะละครจะเล่นก่อน
1: อ๋อเหรอพี่เล่นละครก่อนเพลงเหรอ
2: ละครตอน2ตอนแรกเองแล้วก็เริ่มทำเพลงเลย
1: เพราะฉะนั้นจริงๆก็เหมือนคล้ายๆกับเท่ากัน
2: ประมาณปลายปี31นี่69ก็
1: 38บวกลบ38 39
2: 38
1: 39รวม40
2: แต่ถ้านับนู่นเลยถ้านับถ่ายแฟชั่นตั้งแต่ม.4มาฮะม
1: .4อ๋อเหรอนี่นายแบบมาก่อนเลยเหรอเน
2: ี่
1: ย
2: นายแบบแต่ว่าไม่ได้เดินแบบเดินแบบผลเดียวในชีวิตแล้วก็ไม่เดินอีกเลยคือถ่ายแบบถ่ายแฟชั่นถ่ายอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เคยตั้งแต่เด็ก
1: ซึ่งพี่กบเป็นคนที่สำหรับอ่านนะพี่กบสูงมากตั้งแต่ในยุคไหนแต่ไหนแต่ไรเลยนะฮะพี่กบสูงเท่าไหร่ฮะนิดนึงได้ไหม
2: แต่ก่อน181เดี๋ยวนี้เหลือ180
1: ทำไมมันโหดเหรอ
2: มันยุบลงตามข
1: ้
2: อ
1: แย่ละพี
2: ่มันเป็นเรื่องธรรมชาติ
1: แต่ว่าพี่กบบอกว่าพี่ขนาด180แต่180ตั้งแต่ในยุคนั้นนะถือว่าสูงมากแล้วเนี่ยใช้คำว่ายุคนั้นไม่โกรธกันนะตั้งแต
2: ่
1: มันคือความจริงทั้งหมดอ่ะ
2: ไม่แต่จริงๆตอนนั้นนี่เราก็ไม่ได้อยู่หัวแถวนะในรุ่นเราที่ตอนเรียนมัธยมเนี่ยก็อยู่กลางๆเรายังมีเพื่อนที่สูงกว่านั้น
1: แต่พี่กบบอกว่าพี
2: ่เตี้ยที่
1: ส
2: ุ
1: ดในบ้าน
2: ถูกต้องในหมู่ผู้ชายนะฮะลูกผู้ชายมี3คนผมมาเตี้ยที่สุดคนเล็กแล้วพี่ชายคนโตนี่187คนที่2 190
1: โห
2: แล้วเราก็เหลือ181
1: พี่เป็นเผ่าพันธุ์สูงมากนะเพราะอะไรอ่ะ
2: คุณพ่อก็สูงครับคุณพ่อประมาณน่าจะ175คุณแม่ประมาณ170
1: แล้วถือว่า
2: ไม่แต่สมัยก่อนถ้าผู้ใหญ่ตัวขนาดนั้นน่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่อ่านก็ประมาณนี้175 170
2: แล้วก็จะ
1: ทำไมอ่านไม่ไป180บ้างอ่ะพี
2: ่แหมมันก็ไม่รู้มั้งอยู่ที่กินหรือเปล่าฮะเพราะว่าพี่ชายคนโตกับคนที่2เนี่ย2คนนี้ไม่กินผักตั้งแต่เด
1: ็
2: ก
1: เกี่ยวอะไรกับไม่กินผักแล้วสูงอ่ะ
2: ก็กินแต่เนื้อไงเป็นไปได้ไหมกินโปรตีนเยอะมากกว่าไฟเบอร์มั้งสมัยก่อน
1: เขาก็เลยเดี๋ยวนี้คนฟังอยู่ไม่กินผักกันใหญ่เลยไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยว
2: ไม่เกี่ยวอาจจะตั้งแต่เด็กๆไงฮะได้รับโปรตีนเยอะกว่าผัก
1: ครับ
2: ก็เป็นไปได้ก็เลยสูงกว่า
1: พี่กบมองตัวเองเป็นอะไรในวงการบันเทิงมากกว่า
2: เป็นอะไร
1: ไหมหรือว่า
2: เป็นทุกอย่าง
1: เรารู้สึก
2: เรารู้สึกว่าเราเป็นทุกอย่างมากกว่าเพราะว่าเรื่องของเรื่องคือเราสตาร์ทอ่ะเราเริ่มต้นจริงๆเนี่ยเราเริ่มต้นกับหม่อมน้อยหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลซึ่งณวันที่เรารู้จักท่านเนี่ยท่านกำกับละครเวทีอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็เราเข้าไปเรียน acting เมื่อ audition ได้แล้วเข้าไปเรียน acting ระหว่างทางนะเราก็จะได้เจอคนรอบๆหม่อมน้อยเนี่ยซึ่งเป็นคนทำเพลงเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นออกทำวงออเคสตราทำงานศิลปะทำงานอ่านบทกวีงานอาร์ตหลายแขนงเลยจะอยู่รอบคือคนเหล่านี้เขาคบกันเองด้วยแหละเออก็จะเป็นสังคมของเขาซึ่งเราก็จะได้เจอคนเหล่านี้แล้วก็ซึมซับแล้วก็ได้ทำงานหลายแบบอย่างเช่นพอเล่นได้เล่นละครเดอะผับละครโททัศน์กับหม่อมแล้วเนี่ยก็ได้ไปเล่นละครเวทีซึ่งเป็นละครเพลงพลายน้ำตอนนั้นเล่นที่โรงแรมมนเทียน
1: มนเทียนทองเทเตอร์มีทันเห็นไหมทันนะใต้ดินอยู่ใต้ดิน
2: อยู่ใต้ดินถูกต้องแล้วก็นะก็เป็นจุดแรกที่เราได้เริ่มเล่นมิวสิควลจริงจังแล้วก็แต่โอเคมันอาจจะเล็กๆแต่ว่าโอ้โหด้วยบทเนี่ยของอาจารย์สดใสพังทุมโคมอนดนตรีโดยครูบูสแกสตันซึ่ง
1: นี่ก็คือครูทั้งนั้นเลยนะ
2: คือเราเจอคนเหล่านี้คุณครูเหล่านี้ตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เราเริ่มทำงานเราก็เลยคิดว่าอ๋อเออมันอาจจะเป็นสิ่งที่สร้างเรามาให้เราทำได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันซึ่งจริงๆมันศาสตร์มันก็ก ใกล้เคียงกันด้วย
1: แต่คือแปลว่าเรามาสายวงการบันเทิงมาต้องตัดปักธงเลยเหรอฮะ
2: ไม่หรอกคือจริงๆตัวตนจริงๆอ่ะอยากเป็นนักร้องแค่นั้นแหละเพราะเด็กๆเราเล่นดนตรีมาน
1: ักร้องเป็นความฝันไหมฮะ
2: นักร้องเป็นความฝัน
1: อยากเป็นนักร้องอาชีพ
2: อยากเป็นนักร้องอาชีพอยากเป็นวงด้วยซ้ำไปเพราะตอนเด็กๆเราเป็นวงเราเล่นเพลงร็อกเราเล่น
1: พี่กบเป็นร็อกเหรอ
2: ใช่คือเด็กๆ
1: ร้องร็อกเหรอบ้าบ้าบ้าใช่ใส่วักเกอร์เหรอ
2: ใช
1: ่พี่กบเนี่ยนะ
2: มันตะก่อน
1: แล้วคุณมาแบบ
2: ตอนไม่ใช่สิ
1: ไม่มีจริงนุ่มทุ่ม
2: คือตอนเด็กๆถ้าเด็กเลยเราก็อยู่วงประสานเสียงที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนเสร็จแล้วพอโตเราก็มีวงดนตรีของเราซึ่งแน่นอนพอเป็นเด็กวัยรุ่นอ่ะเราก็ต้องเล่นเพลงร็อกแหละเราก็เล่นควีน
1: แต่พี่ร้องนำเหรอพ
2: ี่ร้องนำแล้วก็เล่นกีตาร์คอร์ด
1: แล้วก็ร้องโหดเป็นนักร้องร็อกเลยเหรอ
2: ก็เลเซปลินก็ร้อง
1: ว้าว
2: คืออย่าง
1: เฮ้ยไม่เคยเห็นเลยเนาะ
2: แต่ตอนนี้
1: มีสักงานนะพี่ที่พี่ขึ้นแล้วพี่ได้โชว์แบบ
2: มันร้องไม่ถึงแล้วแหละป่านนี้คือแต่ก่อนตอนเด็กๆเสียงมันยังไม่แตกด้วยแหละเพราะฉะนั้นเสียงสูงขนาดเฮฟวี่เนี่ยเราทำได
1: ้ว้าว
2: ใช
1: ่โอ้กบทรงศิษย์เป็นเฮฟวี่เมทัลแต่ผมขอบอกนะว่านั่นอ่ะตัวจริงเขาคุณรู้ไหมทุกวันนี้ภาพเขาที่เห็นเนี่ย
2: มันเป็นภาพ
1: มันเป็นภาพ
2: ไม่หรอกแต่แน่นอนคือเด็กวัยรุ่นทุกยุคทุกสมัยแหละมันก็จะต้องสตาร์จากเพลงร็
1: อ
2: กใช่ไหมฮะส่วนจะร็อกทางไหนเนี่ยก็แล้วแต่สายว่าเราชอบเล่นอะไรยังไงมากกว่าครับ
1: สมัยก่อนการเป็นนักร้องจะว่า
2: พี่เคยแคสนะพี่เคยไปแคสสมัยตอนเคยไปออดิชั่นตั้งแต่ยังเป็นวงอยู่จำได้ว่าคุณอุกิตพลังกูลแล้วก็ไปแล้วก็เขาเอาแต่เขาเอาคนเดียวเขาไม่เอาพี่
1: อ๋อเหรอ
2: ใช่แล้วตอนนั้นอ่ะก็เรียกช่วงรักเพื่อนไงวัยรุ่นเราทำมาเป็นวงเราก็อยากไปเป็นวงเดี๋ยวดูดีไปอยู่คนเดียวเพื่อนด่าตายเลยใช่ไหม
1: งั้นไม่ไป
2: แล้วก็ไม่ไปแล้วก็ใช้ชีวิตปกติตอนนั้นยังเป็นลูกคุณหนูอยู่ด้วยไงตอนนั้นยังพอมีตังค์อยู่ด้วยเราก็เลยเฉย
1: ๆสุดท้ายตอนที่วงการบันเทิงโดยเฉพาะวงการเพลงมันมาเสยเนี่ยพี่กบไม่ได้เริ่มต้นที่แกรมมี่ถูกไหมฮะ
2: ไม่ฮะเริ่มต้นที่บริษัทชิซาสเกลแต่ก็ทีมทำงานก็คือมีนี่แหละฮะพลเทพสุวรรณบุญพี่แต้มสารัตเฟื่องอารมณ
1: ์ก็ในที่สุดกลุ่มนี้ก็มาอยู่แกรมมี่นะ
2: ใช่ในที่สุดไงแต่ก่อนหน้านั้นก็คือพอไปเล่นกับหม่อมเรื่องแรกอ่ะแล้วก็ไปเจอพี่แต้
1: ม
2: พอไปเจอพี่แต้มก็เขาก็เลยชวนไปทำเพลง
1: ครับ
2: เนี่ยก็ไปเนี่ยอยู่ซาวด์สเกลเพราะตอนนั้นถามว่ามีความคิดว่าจะเป็นดาราอยู่ในหัวไหมไม่เคยเลยเป็นนักดนตรีเล่นดนตรีในโรงเรียนอย่างนั้นพอเพื่อนๆชวนไปเป็นเชียร์ลีดเดอร์ในโรงเรียนเรายังไม่ไปเลย
1: นึกภาพพี่กบทรงศิษย์เป็นเชียร์ลีดเดอร์สิครับพวกเรา3 4ร่วมมืออย่างเงี้ย
2: แต่จริงๆก็คือก็ไม่เป็นแล้วมันไม่มีอะไรเรื่องพวกนี้อยู่ในหัวเลยแต่พอเข้าปี1พอเป็นเฟชชี่อ่ะก็โดนจับไปเป็น
1: อ๋อเหรอเป็นด้วยเหรอ
2: เป็นอยู่นิดๆหน่อยๆอ่ะแล้วก็ผ่านไปพอรับน้องอะไรเสร็จกันก็ผ่านแล้วก็ไม่ได้ทำกิจกรรมเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนั้นไม่ได้เป็นแบบลีดคณะไม่ใช่
1: พี่กบตอนที่ในที่สุดแล้วเซ็นสัญญาเข้ามาเป็นศิลปินแล้วความเป็นกบทรงศิษย์ในการเริ่มต้นนะตอนนั้นนะเป็นความฝันเป็นจริงแหละคือได้เป็นนักร้องอ่ะแต่เป็นนักร้องแบบที่เราฝันป่ะ
2: ก็ประมาณหนึ่งเพราะตอนนั้นเราก็ประมาณอายุ19-20ละยี่สิบเอ็ดแล้วก็แนวเพลงตอนนั้นก็คือมีเผื่อใจไว้ให้กันสักหน่อยซึ่งมันก็ยังเป็นป๊อปร็
1: อ
2: กอยู่สะพายกีตาร์ผมยาวแล้วก็โซโล่ใส่แว่นดำโซโล่ใน MV นะฮะแต่ว่าเกิงก็ได้ประมาณหนึ่งแต่ถามว่ามันพอมันไม่ประสบความสำเร็จทั้งเทปถ้าตอนนั้นมีนี่ด้วยนะมีภาพยนตร์ด้วยนะหม่อมน้อยก็ทำภาพยนตร์คู่กันไปกับอัลบั้มนี
1: ้พี่ถือว่ามันไม่ประสบความสำเร็จ
2: ไม่เจ๊งทั้งคู่เลย
1: อ๋อเหรอแต่เพลงพี่พูดมาเพลงตอนนี้ยังร้องกันได้เลยนะ
2: ตอนนี้เหลือถ้าเหลือก็คิดถึงแล้วเป็นห่วง
1: อยู่ในอัลบั้มชุดเดียวกันไหมฮะ
2: อยู่ในอัลบั้มชุดแรกแล้วก็มีเผื่อใจไว
1: ้มันก็มีเพลงที่โผล่นะ
2: โผล่อยู่ประมาณเนี้ย
1: แต่ว่ามันไม่ขาย
2: เขาบอกว่าคือตอนก่อนเขาเรียกนะบริษัทจัดจำหน่ายเขาบอกว่าเราขายได้ไม่ถึง20,000-30,000ม้วนคือแต่ก่อนจำได้ไหมคือ30,000ม้วนแรกเนี่ยเอาไป
1: เราไม่ได้เงิน
2: เราไม่ได้เงินเอาไปโปรโมทเอาไปเลยว่าไปแต่31,000เมื่อไหร
1: ่เราจะได้ม้วนแรก
2: แล้วเขาบอกว่ามันไม่ถึงแล้วก็ได้แต่ค่าลองไปเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ไปนู่นไปนี่จนในที่สุดก็ย้ายกันมาทั้งหมดทั้งห้องอัดนะห้องอัดก็จะมีนักร้องหลายๆคนมีคุณมาลีวันคุณปุษชาคุณตุ๊กเวียดาน
1: ี่คือทั้งหมดนี่คือออริจินอลรุ่นปฐมภูมิของแกรมมี่เลยนะ
2: พี่ปั่นไม่แต่จริงๆนี่คืออยู่ห้องอัดก็เรียกห้องอัดเคลฟ ซึ่งนักร้องเนี่ยจะอยู่ในมือเนี่ยประมาณนี
1: ้ก็คือเรารู้มือกัน
2: หน่วยเพลงฟังก็จะว่ากันตรงๆว่าในเนี้ยทั้งหมดน่ะก็เป็นเพลงฟังซะเยอะ
1: มันก็เหมือนสัมปทานมาอยู่แกรมมี่เลยมั้ยอ่ะ
2: ก็เป็นไปได้ก็เค้าก็ผู้ใหญ่มาแล้วก็ตามมาคือเราคงไม่ได้มีอำนาจตัดสินใจอะไรมากมายก็คือเราก็ตามโปรดิวเซอร์เรามานั่นแหละพอโปรดิวเซอร์เราอยู่นี่เราก็มากับเค้า
1: แต่ที่พูดมาทั้งหมดเมื่อสักครู่ทุกชื่อก็เป็นตำนานหมดเลยนะ
2: ยัง
1: ใช่ไหมเลเจนด์ทุกคนยังอยู่และทุกคนยังอยู่ดีหมดเลยด้วยนะครับซึ่งมาถึงความเป็นกบทรงศิษย
2: ์
1: พอเราพูดถึงกบทรงศิษย์ปุ๊บเนี่ยมันจะมีเพลงซิกเนเจอร์ลอยมาเลยอย่างเช่นปาฏิหาริ
2: ย์
1: พ
2: ี่กบ
1: เบื่อแค่ไหนพี่ต้องร้องจนตาย
2: ไม่เบื่อหรอกคือเอาพูดตรงๆนะสองเพลงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเพลงมีพระคุณเลยล่ะกับชีวิตเรามากๆแน่นอนชีวิตนักร้องทุกคนผมเชื่อเลยนะฮะว่าอยากจะทำเพลงอะไรก็ได้ที่เราชอบและมีชีวิตของเพลงเนี่ยอยู่นานๆอย่างเช่นเราฟังฝรั่งเนี่ยเราฟังเพลงสากลเราก็จะ Just the way you are ของบิลลี่โจ Your Song ของเอลตันจอห์นโอ้หลายๆเพลงซึ่งตั้งแต่198กว่า
1: จนถึงทุกวันนี้มันยังเป็นเพลงนี้ทุกวันนี้คนก็ยังร้องเพลงนี
2: ้ก็ยังร้องเพลงนี้ Even Now ของ Barry Manilow ซึ่งถ้าคนทำเพลงเป็นนักร้องจริงๆแน่นอนผมเชื่อว่าทุกคนอยากมีฝันในชีวิตสัก1เพลงก็ยังดีแค่1เพลงก็ยังดีที่จะเฮ้ยมันอยู่กับเราไปจนตายดีไม่ดีเราตายแล้วมันก็ยังอยู
1: ่เพลงที่คนจดจำเราได้มากที่สุดถ้าถามอันนะอันก็ตอบว่าอปาฏิหาริย์นะครับแต่จริงสำหรับอันเนี่ยอันฟังพี่กบเยอะไงอันก็เลยมีอยู่หลายเพลงนะครับแต่อันจะถามว่าถ้าไปถามคนส่วนใหญ่เขาก็จะตอบประมาณนี้ปาฏิหาริย์ขีดเส้นใต้ถ้าถามกบทรงศิษย์เองฮะเพลงที่ตัวเองชอบเพลงของตัวเองที่สุดเป็นเพลงเดียวกันกับที่คนอื่นชอบเราไห
2: มไม่ที่สุด
1: ถ้าถามว่าพี่ชอบเพลงของตัวเองเพลงไหนที่สุด
2: มันแล้วแต่เวลาอย่างง่ายๆวันใสๆอย่างเงี้ยซึ่งมันจริงๆมันเป็นเพลงรักโลกเป็นเพลงแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยซ้ำแต่อ่านลองเปิดตอนเช้าสิ
1: มันอยู่ฮะเปิดอยู
2: ่ตอนเช้าเนี่ยก่อนอาบน้ำหรือก่อนคุณเข้าไปอาบน้ำมันดีอ่ะคิดถึงแล้วเป็นห่วงก็เป็นเพลงที
1: ่อุ่นมาก
2: อุ่นแล้วก็
1: ยังเปิดอยู่เลยนะพี
2: ่ให้กำลังใจกัน
1: ค
2: ืออันนั้นจริงๆแล้วเราตั้งใจว่าคนที่มันอยู่ห่างกันมากๆซึ่งสมัยก่อนมันไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันง่ายขนาดนี
1: ้
2: ก็เลยเพลงนี้จะให้กำลังใจกันอย่างดียังคงคิดถึงและเป็นห่วงหรือแม้แต่เพลงรักเราไม่เก่าเลยซึ่งผมว่าเนื้อเพลงนี้มันไม่จำเป็นต้องอกหักแล้วไงคือเพลงเนื้อหาดีๆอุ่น
1: ๆซึ่งจริงรักเราไม่เก่าเลยเนี่ยอกหักก็ได้ไม่หักก็ได้นะ
2: หรือไม่ก็ไม่ต้องเมื่อวานวันแม่ ให้แม่ยังได้เลยรักเราไม่เก่าเลยซึ่งมันดีอ่ะคือมันอีกจริงๆแล้วมันมีอีกหลายเพลงด้วยล่ะที่เราชอบอย่างเศร้าสุดเลยเนี่ยถ้าจำได้คุณอ่านลองไปเปิดแล้วกัน
1: โหเรียกคุณอ่านเลยคนลุกเลยอ
2: ่
1: ะ
2: ต้องอ่าน
1: ปกติเขาก็ไม่เรียกผมคุณหรอกนะ
2: แล้วไปเปิดดูฉันจะตามเธอไปเพลงนี้นี่โคตรเศร้าเลยคือก็เหมือนแบบคนข้างกายเรา
1: ไม่อยู่แล้วจะตายอ่ะ
2: แล้วโหมองหมู่ใบไม้ทั้งน้อยใหญ่ปลิดใบพริ้วปลิวลมคือเนื้อเพลงก็สละสลวยเหลือเกินและในที่สุดฉันจะตามเธอไปคนเศร้าอ่ะเศร้าเดี๋ยวลองเปิดฟังดู
1: พี่กบอยากเป็นนักร้องเพลงแบบนี้แหละหรือเราเคยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ฉันอยากเป็นแบบเป็นป๊อปเว้ยเป็นป๊อปไอดอลเป็นแบบหรือ
2: โอ้ป๊อปไอดอลนี่ไม่มีอยู่ในหัวเลย
1: ไม่ได้
2: ไม่เคยคิดเลย
1: ไม่ได้อยู่ในร่องนั้นเลย
2: ไม่ได้อยู่เลยให้เต้นนี่ก็คือเก๊ๆกลางๆมากอยากเป็นร็อกเกอร์แต่ถ้าตั้งแต่เด็กนะอยากเป็นร็อกเกอร์พอโตขึ้นมาหน่อยพอเป็นเราอยู่ในสายของไม่ใช่นักร้องจ๋าเราเป็นสายนักดนตรีด้วยซ้ำไปเราก็อยากจะมีเพลงแบบฟิวชั่นแจ๊สเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยเราคงไปทางนั้นได้ซึ่งพอโตขึ้นมาแล้วเราก็มาเจอ easy listening แต่ในที่สุด easy listening ที่เราทำกันอยู่ก็เป็นป๊อปนะยังเป็นป๊อปแล้วก็เราก็จะแทรกความแจ๊สอะไรใส่เข้าไปเหมือนกันนะอย่างบางเพลงอย่างอัลบั้มชุดแรกก็จะมีเพลงด้วยกันก็จะออกเป็นฟิวชั่นนิดนึงซึ่งทีมนี้ทีมพี่ตุ่นบนเทพหรือพี่แต้มเองก็ตามทีมนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องฟิวชั่นแจ๊สอยู่แล้วด้วยจริงๆอ่ะแต่ว่าเขาก็ทำน้อยอ่ะคือเขารู้สิบเขาทำแค่6อะไรเงี้ย
1: ก็เขาก็พูดตรงๆว่า มันชอบแต่มันมีความเสี่ยงจะขายได้ยาก
2: อ่ะชัวร์อันนั้นชัวร์แล้วก็พิสูจน์กันมาแล้ว
1: นะแต่ว่าในฐานะของนักร้องคนหนึ่ง
2: ไม่เคยไอ้ป๊อปแบบป๊อปสตาร์ที่แบบท่าเต้นเต้นอะไรไม่มีเลยแล้วมีกรีนเวฟนี่แหละมาทำให้ผมเต้นนู่นเต้นนี
1: ่
2: แล้วก็น่าเกลียดจังเลย
1: ไม่เลยก็มี
2: เมื่อก่อนเพื่อนมึงส่งมา
1: สร้างความสุข
2: เพื่อนมึงส่งมาที่ตอนนั้นเต้นกับพี่ตุ๊กเพลงทันทายังมั้งเรากวนมาละกันโอ้โหบอกตอนแรกหลอกให้ผมเต้นเต้นนิดเดียวเต้นนิดเดียวพี่กบเต้นนิดเดียวล่อไปทั้งโซโล่เลยอ่ะ
1: เขาก็ทำได้เขาแค่เขินแค่นั้นแหละนะครับแต่ต้องบอกว่าพี่กบเป็นคนที่มีเพลงซิกเนเจอร์เยอะจริงๆนะพอมองเอาแค่ที่พี่พูดมาเมื่อสักครู่อ่ะพออ่านว่ามันเยอะมากแล้วแล้วมันเป็นเพลงแข็งแรง
2: แต่มันผมว่ามันยังไม่เหมือนไอ้อย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างเช่นพี่ปั่นอย่างเงี้ยผมว่าเพลงพี่ปั่นที่ฮิตอ่ะเยอะกว่าเราเยอะเลยรักล้นใจอะไรนะ
1: รักยินโยง
2: รักยินโยง
1: รักนิรัน
2: รักนิรัน
1: ขอรักอะไรกันขนาดนี้ไม่รู้นะ
2: ที่ทักคนผิด
1: โอ้ยเขาเยอะ
2: มีเยอะ
1: แต่พี่ก็เยอะพี่ก็พีคเหมือนกัน
2: แต่บางทีคืออย่างเราร่วมงานคอนเสิร์ตเนี้ยกับหลายๆท่านเราก็จะเห็นว่าคนฟังเนี่ยเขาร้องได
1: ้
2: ตลอดแต่พอเราร้องวันใสๆเนี่ยคนฟังก็จะนั่งนิ่ง
1: ไม่น่าชอบวันใสๆเพลงนี้ชอบ
2: แต่จะร้องตามไม่ได้มีเพลงหนึ่งที่ร้องตามได้คือเติมไม่เต็
1: ม
2: ที่จะพอเห็นหน่อยแต่ถ้าจะไปเผื่อใจไว้หรือคิดถึงแล้วเป็นห่วงคือถ้าปีลึกหน่อยจะไม่ค่อยรู้จักจริงๆแล้วบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอัลบั้มชุดแรกคือเผื่อใจไว
1: ้
2: เขาจะนึกว่ากบใสๆน่ะจะเป็นชุดแรกพอชุดแรกมันไม่เวิร์กไงอย่างที่บอกไม่ประสบความสำเร็จ
1: แต่ถ้าพูดถึงเส้นทางของการเป็นนักร้องผมคิดว่าเขามีช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์เป็นของตัวเองที่ชัดเจนซึ่งผมว่านั่นคือสิ่งที่ถือว่าประสบความสำเร็จมากจริงๆพี่มีหนึ่งหรือหลายๆหน้าเป็นของกบทรงสิทธิ์น่ะที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะฮะแล้วก็มีเพลงที่อยู่ในความทรงจำที่คนทั้งประเทศร้องได้ผมว่านะครับแล้วก็มีเพลงของเขาอยู่ในคาราโอเกะทั่วประเทศผมว่านี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ละเอาจริงๆฮะนอกเหนือจากนั้นยังมีอีกหลายๆอย่างที่เขากระโดดไปทําแล้วผมว่าเขาก็มีบทบาทที่คนจดจําเขาได้สม่ําเสมออย่างต่อเนื่องทางประเทศที่จนถึงตอนนี้ให้พูดมาผมยังพูดชื่อตัวละครที่ออกมาได้อ่ะแปลว่ามันอยู่ในใจกับการเป็นพี่คนโตของ3หนุ่ม3มุมเป็นต้นหรือการเป็นพิธีกรณวันนี้ถ้าพูดมาถึงวันนี้ก็เรียกว่าตลอดการของ The Voice อย่างเงี้ยเป็นต้นเดี๋ยวเรากลับมาคุยเรื่องนี้กันว่าอะไรที่ทําให้คนๆนึงสามารถอยู่ในวงการแล้วมีซิกเนเจอร์ของการทำงานได้ขนาดนี้อันนี้ชื่นชมนะจะได้พยายามด้วยจะได้พยายามประคองเลี้ยงตัวให้ต่อไปให้ได้แบบผู้ชายคนนี้แต่ว่าตอนนี้เราเบรกกันสั้นๆแป๊บนึงก่อนนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยครับนั่นก็คืออาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อแป๊บเดียวเลยกลับมากับ Club Inspire ครับ
0: Club Inspire Day Club Inspire Day ClubInspire Day โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
3: Club Inspire Day Club Inspire Day
0: ClubInspire Day โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น
1: กลับมาครับกับ Club Inspire Day วันนี้อยู่กับ
2: Inspire.
1: พี่กบทรงสิทธิ์
2: จะได้อะไรไหมฮะ
1: ได้ดิพี่ได้ดิพี่อ่านขอบอกนะว่าพี่กบ Inspire อ่านนะ59แล้วต้องไม่เขินถ้าจะชมตัวเองนะฮะผมไม่ได้บอกให้อ่านไม่ได้บอกให้พี่ชมตัวเองนะครับแต่อาจจะถามคำถามที่คำตอบมันอาจจะชมตัวเองหรือไม่ชมตัวเองก็ได้พี่กบคิดว่าพี่กบเก่งระดับไหนเอาจริงเอาจริง
2: เป็นถ้าสมัยก่อนไอ้พวกแต่ปัจจุบันก็พ่อชอบพูดเป็นพี่ดีชอบพูดว่าเป็นเป็ดเป็นเป็ดคือมันรันทำได้ทุกอย่างเป็ดมันบินก็ได้ว่ายน้ำก็ได้แต่ถามว่าบินสูงไหมก็บินไม่สูงว่ายน้ำดำน้ำได้ไหมก็ไม่ได้แต่ว่ายได
1: ้
2: คือเราคิดว่าเราทำได้หลายอย่างมากกว่าแต่ข้อสำคัญคือ ันเนี้ยทุกคนพูดเหมือนกันหมดคำว่าวินัยแต่มันจริงๆมันไม่ใช่แค่วินัยมันคือรวมไปถึงเขาเรียกอะไรนะบุคลิกภาพความสัมพันธ์ personality ที่เฮ้ยอยู่ด้วยแล้วแฮปปี้อยู่ด้วยทำงานแล้วมันสบายใจ mm-hmm. มาตรงเวลาเนี่ยอันนั้นมันก็ปีกย่อยแต่ว่าจริงๆแล้วมันกลมๆมากกว่าที่ทำให้เรายังอยู่แล้วก็ทำให้เรามีงาน
4: mm-hmm.
2: แต่ถามว่าสิ่งที่มักจะตอบหลายๆคนถามว่าทำไมมีงานตลอดเลยวะทำไมเราก็จะตอบไอ้กลมๆเมื่อกี้เนี่ยไอ้ลูกเมื่อกี้นี้เรียบร้อยแต่ว่ามันจะมีสิ่งหนึ่งที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่ถามว่าถ้าคนทำงานคิดโปรเจกต์อะไรก็หนาเฮ้ยทำยังไงก็ได้ให้เขาแป๊บนึงเขาเห็นหน้าเราอย่างสมมติอ่านบทกันอยู่สมมติอ่านบททนายปีศาจง่าย
4: ๆ
2: ไอ้ตำรวจคนนี้ควรจะเป็นใครแล้วเราก็ดันหน้าเรามันดันแว๊บขึ้นมาในหัวแคสติ้งหรือผู้กำกับหรือคนเขียนบทก็ตามเฮ้ยนั่นแหละทำให้ได้อย่างนั้นเออ
1: ทำยังไง
2: นั่นแหละไม่รู้ไงไม่รู้พูดตรงๆว่าไม่รู้แต่ถามว่าอย่างเช่นอย่างเช่นอันนี้ยกตัวอย่างอันนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วทวิภพเดอะมิวสิคอลจริงๆต้องเป็นกัปตันกับน้องแพท
4: ครับ
2: สองคนเลยแล้วระหว่างเขาซ้อมกันอยู่กัปตันก็จะสงสงแงนิดนึงเพราะว่าเขาเป็นภูมิแพ้แล้วไอ้นี่ละครเวทีอ่ะมันต้องใช้ทุกวันทุกวันแล้วก็ระหว่างซ้อมไปก็เห็นความป่วยของกัปตันเขาก็เลยต้องทำดับเบิลแคสต
4: ์
2: มาเล่นช่วยกันผลัดกันเล่นเขาก็คิดอยู่ตั้งนานเพราะว่ากัปตันเป็นโจทย์ของคุณหลวงหนุ่ม
1: เขาตั้งมา
2: เขาต้องหาคนวัยเดียวกันก่อนก็คิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกทั้งเล่นได้ทั้งร้องได้จนมีคนหนึ่งเรสขึ้นมาว่าก็นักกบไงเขาก็หันมามองหน้าเฮ้ยคุณหลวงนะเอ้าก็เป็นคุณหลวงที่มันโตหน่อยไงกำลังจะเลื่อนขั้น
4: อ
2: ่ะเออว่ะหลังจากนั้นคือคำว่าคิดไม่ออกบอกทรงสิทธิ
1: ์ก็มีคุณสร้างแฮชแท็กไว้เห็นไหมล่ะ
2: เกิดขึ้นในสังคมของพวกเขาเขาบอกเลยว่าคิดเลยไม่ออกบอกทรงสิทธิ
1: ์ทรงสิทธิ์เสียได้ทุกอย่าง
2: ก็คืออ่ะคุณก็เป็นคุณหลวงได้นี่ว่ะคุณหลวงที่มันแบบอายุงานเยอะหน่อยร้องนี่ชัวร้องได้แน่ๆเล่นเล่นได้แน่ๆเออนั่นน่ะสิอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆที่หน้าเราลอยขึ้นมาในความคิดเขาแต่ถามว่ารู้ไหมอะ
1: ว่าทำยังไงมันถึงจะเป็นคิดไม่ออกบอกทรงสิทธิ์นี่ใช่ไหม
2: เราก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าทำไม
1: อะร้องเพลงเนี่ยชอบมาตลอดเลยการแสดงอะพี่เรียนไหม
2: ก็ได้เรียนกับหม่อมน้อยซึ่งโอ้โหก็ถือว่าเป็นสุดยอดของคุณครูของอาจารย์คนหนึ่งในวงการบันเทิงซึ่งใครได้เรียนกับหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลมาเนี่ยถือว่าสุดยอดทุกคนแล้วคนที่ผ่านหม่อมน้อยมายังอยู่ทุกคนถ้าไม่ออกไปเอง
1: ยังอยู่ยังยืนยงในวงการ
2: ยังอยู่ในวงการหมดซึ่งเราได้ผ่านงานกับหม่อมซึ่งโอ้โหหม่อมเคี่ยวแบบไม่ใช่แค่ acting อย่างเดียวการร้องเพลงก็เป็นซึ่งตอนนั้นเราก็ทำงานร้องเพลงด้วยแล้วก็ผมจำได้เลยว่านึกถึงห้องเลคเชอร์ยาวๆได้ไหมฮะถ้าห้องเลคเชอร์สมัยก่อนมันจะเป็นเหมือนกับห้องเรียนสองห้องติดกัน
4: อ
2: ่ะใช่ไหมแล้วหมอมก็อยู่สุดห้องแล้วเราก็อยู่สุดห้องแล้วเขาก็นั่งอยู่แล้วให้กระดาษ A4 ม้วนเดียวม้วนเป็นไมค์แล้วผมก็ยืนหลังห
1: ้
2: อง
1: ม้วนเป็นอะไรนะ
2: เป็นไมค์
1: เป็นไมโครโฟนเหรออ่า
2: แล้วเขาก็บอกว่าอ่ะเผื่อใจไว้ร้องให้เขารู้สึกร้องให้เขารู้สึกให้ได้ดนตรีก็ไม่มีไมค์ก็คือ A4 ร้องไปทั้งวันน่ะวันนั้นน่ะจนเขารู้สึกเออเพราะเขาบอกว่ามันก็เหมือนเล่นละครเวทีเหมือนกันคือไอ้ข้างหน้าเนี่ยคนดูข้างหน้าเนี่ยยังไงก็ได้เต็มๆอยู่ละแต่ไอ้บัตรถูกที่สุดที่อยู่หลังสุดเนี่ยพวกเราจะเรียกเล่นๆกันว่า300บาทร้องยังไงให้300รู้สึกถ้า300รู้สึกข้างหน้านี
1: ่ขนมเปี่ยมแน่นอน
2: เปี่ยมแน่นอนนั่นแหละผมโดนอย่างนั้นตั้งแต่เด็กเออแล้วเด็กอ่ะไม่รู้เรื่องโอเคร้องเพลงเป็น
4: อ
2: ่ะร้องเพลงดีด้วยอ่ะแต่ร้องยังไงให้รู้สึกอันนี้เรายังไม่เข้าใจมันจริงๆคือการแสดงจริงๆก็ใช้คำพูดผิดกันทั้งประเทศไม่ใช่นักแสดงเขาเรียกนักเล่นละครเพราะว่าแอคมันคือการกระทำการเป็นนักเล่นละครคุณต้องเชื่อในสิ่งที่คุณเป็นในสิ่งที่คุณกระทำคุณต้องเชื่อว่าคุณเป็นตัวละครตัวนั้นเหมือนกับการเป็นนักร้องก็เหมือนกันถ้าไม่เชื่อระหว่างร้อง อนอัดเสียงเลยล่ะถ้าคุณไม่เชื่อในสิ่งที่คุณร้องคนฟังก็ไม่เชื่อเหมือนคุณร้องเพลงเศร้าคุณอาจจะยิ้มตอนอัดก็ได้แล้วคุณก็ไม่ได้เศร้าชีวิตคุณอาจจะไม่ได้เศร้าก็ได้แต่ถ้าคุณไม่เชื่อในสิ่งที่คุณร้องคนฟังก็จะไม่เชื่อมันถึงบอกว่าเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันมันถึงมารวมกันอยู่ในมิวสิคอลได
1: ้มีบทบาทอะไรไหมฮะที่พี่กบไม่สามารถทำให้ตัวเองเชื่อแล้วไม่สามารถแสดงได้คิด
2: เคยแล้ว55/15ที่ผ่านมาของ GMM เล่นเป็นที่ย้อนวัยไปเป็นเด็กแล้วก็อกหักกับผู้ชายคือเล่นพูดตรงๆก็เล่นเกย์แหละแล้วก็ชอบผู้ชายอยู่คนนึงแล้วก็ผู้ชายคนนั้นเอาการ์ดแต่งงานมาให้แล้วจำได้เลยซีนนั้นต้องนอนร้องไห้น่าจะยังมีอยู่นะฮะนอนร้องไห้อยู่บนเตียงกับการ์ดเขาแล้วก็พยายามอินแบบคิดถึงไอ้หน้าผู้ชายคนนั้นเลยล่ะถึงตัวละครตัวนั้นเลยล่ะ
1: ว่าแบบรักมากอกหัก
2: ใช่ไม่ได้อาจจะเป็นเพราะเราตัวตนของเรามันชัดมั้งความเป็น
1: แล้วถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้อ่ะแล้วทําไงอ่ะมันยังไงให้ผ่านซีนนั้นน่ะ
2: มันมีสูตรหม่อมก็เรียกว่าปะหน้าเล่นแต่สมัยก่อนมันยังไม่มีถึงเรื่องเพศอะไรกันขนาดนี
1: ้ครับ
2: คือถ้าไม่ชอบผู้หญิงคนนี้อันนี้คือวิธีสุดท้าย
1: ใช่มันอาจจะไม่ใช่ผู้ชายผู้หญิงก็ได้นะแต่มันคิดถึงหน้าคนนี้แล้วมัน
2: อันนี้
1: เขาไม่มีอะไรผิดนะแต่มันไม่ใช
2: ่
1: อ
2: ่
1: ะ
2: จริงๆแล้วมันเป็นเทคนิคนะมันจริงๆไม่ดีอย่าทำอันนี้คือสุดท้ายแล้วอ่ะคือวิธีสุดท้ายคือปะหน้าเล่นรักใครชอบใครเสียใจที่สุดถ้าไม่ได้อยู่กับคนนี้คือใครปะหน้าเข้าไปเลยหรือถ้าคุณระหว่างคุณเล่นกันคุณอาจจะทะเลาะกันกับนักแสดงด้วยกันแล้วคุณไม่อินคุณก็ต้องปะหน้าเล่นนี่คือวิธีสุดท้าย
1: เอาหน้าคนอื่นปะตอนเล่น
2: ใช่ใช่แต่ในที่สุดก็เราก็ปะหน้าคนอื่นและในที่สุดเป็นผู้หญิงอ่ะคือลองแล้วนะแล้วก็ไปสารภาพกับสินใจเลยนะเล่นเรื่องเดียวกันนะบอกโอ้โหซีนเมื่อกี้มันลองแล้วฉันลองแล้วว่าฉันอยากอินอ่ะฉันอยากอินจริงๆอ่ะไม่ได้วะแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกไม่หรอกก็แกมันไม่ใช่
1: ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่
2: ไม่ใช่ก็คือไม่ใช
1: ่การเป็นพิธีกรล่ะพี่การเป็นพิธีกรพี่เป็นตัวเองเลย
2: หรือพิธีกรพิธีกรอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าพิธีกรของ The Voice เนี่ยมันไม่เหมือนพิธีกรปกติทั่วไปมันมีแพทเทิร์นของมันแพทเทิร์นก็คือในช่วงของการแข่งขันแบบไหนอย่างตรงแบทเทิลอย่างเงี้ยมันก็จะมีประโยคของมัน
1: อ๋อเหรอ
2: มันไม่เกิดการคุยกันเยอะที่ต้องใช้
1: ทักษะมันไม่ต้องถามตอบ
2: ไม่ต้องเยอะมันจะน้อย
1: มันส่วนใหญ่
2: โยนไปนู่นโยนไปนี่แล้วก็มีแย่เล่นกับโค้ชบ้างแต่คอมเมนต์ส่วนใหญ่เนี่ยมาจากโค้ชทั้งนั้นพิธีกรมีหน้าที่เชื่อมจัดคิวอะไรแค่นี้ไม่ได้เยอะมากพิธีกร The Voice จะไปหนักตอนห้อง Family Room ก็คือในช่วง Blind Audition Blind Audition เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่สนุกที่สุดมีตอนเยอะสุดแล้วก็เราเนี่ยอยู่กับครอบครัวไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรืออะไรเงี้ยหรือเพื่อนหรืออะไรเงี้ยเราก็จะอยู่กับเขาตลอดซึ่งมันก็จะเป็นอีกบทบาทนึงเลยแล้วก็คิดว่าเขาเลือกเราเพราะอันนี้แหละเพราะว่าดูอบอุ่นดูนะ
1: มีคำว่าดูนะเขาพูดเองนะฮะ
2: ดูอบอุ่นมีความรู้เรื่องเพลงบ้างเป็นนักร้องก็คือมีประสบการณ์แล้วก็ดูเป็นผู้ใหญ่สามารถคอนโทรล
1: ทุกอย่างได้
2: ทุกอย่างได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปลอบได้แนะนำบ้างได้อะไรอย่างเงี้ย
1: ตอนที่เขาติดต่อมาให้เป็นพิธีกร The Voice พี่กบรู้สึก
2: พูดตรงๆว่าดูมาแต่เราก็รู้สึกว่ายังไม่เชื่อว่าคือเราดูของฝรั่งเราโคตรเก่งเลยแต่ละคนมันว้าวอ่ะแต่ว่าเขาอาจจะตัดไม่ดูก็ได้นะไอ้ที่ว้าวๆเนี่ยไอ้ที่แบบเจ๋งๆเขาก็ไม่ตัดให้ดู
1: จริง
2: ๆซึ่งเราก็เลยเด็กไทยมันจะได้เหรอวะเราลืมนึกไปว่าไอ้ตอนที่เขาเริ่มทำเนี่ยมันก็ปี5ต้นๆเนี่ยแต่ว่าเฮ้ยตอนนั้นเขามีมหาลัยที่สอนมามโหฬารแล้วอ่ะเราลืมนึกตรงนั้นไปเพราะว่าเราก็คงจะออฟกับรุ่นเด็กๆเพราะเราก็ไม่มีลูกเราก็เลยไม่ได้ไปจ้องมองตรงนั้นคือเราลืมนึกไปว่าโหเด็กเรียนร้องเนี่ยตั้งกี่มหาลัยอ่ะแล้วมันจบมาตั้งกี่ปีแล้วอ่ะแล้วมันมีเกือบทุกมหาวิทยาลัยแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นมันต้องมีดีๆบ้างสิวะและในที่สุดโอ้โหมันร้องเก่งจริงว่ะบางคนนี่แบบแค่อ้าปากมา2-3คำค ค้ดก็กดแล้วอะ
1: แล้วมันก็มีคนที่
2: เจ๋งก็มี
1: แต่ว่ามันก็เป็นเวทีที่สร้างคนจริงๆนะ
2: แต่อันนี้อยากจะบอกทุกคนเลยคือทุกคนอาจจะคิดว่ามันก็รายการแข่งขันร้องเพลงแล้วก็ข้อหนึ่งคือการถ่ายทำมันเป็นสด
1: อ
2: ันนี้ซึ่งหลายๆคนไม่รู้มันไม่มีเทคมันไม่เหมือนรายการร้องเพลงที่แบบเฮ้ยคุณร้องเจ๋งแล้วคุณก็คัดแล้วก็เอาใหม่ไม่มีเลยไม่มีเลยจริงๆ
1: ครั้งเดียวสดจริงทุกอย่าง
2: สดจริงคือทำงานเหมือนถ่ายทอดสดเลยคนที่หนึ่งสมมติเวทีคนที่หนึ่งมาสัมภาษณ์ข้างเวทีสัมภาษณ์เสร็จขึ้นไปร้องระหว่างร้องอยู่นั้นคนที่สองก็มาสัมภาษณ์ร้องเสร็จกดไม่กดก็ว่ากันแต่กดแล้วลงมาก็สัมภาษณ์ข้างนี้อีนี่ก็ขึ้นมาเป็นแบบเหมือนแข่งขันยิงปืนหรือแข่งขันอะไรเงี้ย
1: มันรันอย่าง
2: น
1: ี้เลย
2: ใช่รันอย่างนี้เลย
1: ความชอบเราพิธีกรร้องเพลงนักแสดง
2: ยากละ
1: ถ้าตอบง่ายเลยพี่ตอบพี่กบก็จะตอบว่าเท่ากันแหละเงี้ยแต่ไม่อยากให้เขาตอบแบบนั้นนะ
2: มันไม่เท่าหรอกชอบเล่นละครเวทีละครเพลงหรือไม่เพลงก็ได
1: ้
2: คือที่เล่นละครมาทั้งหมดละครโดยเฉพาะละครเวทีผมชอบเรื่องเนื้อคู่11ฉากจากวันแรกถึงวันลา
1: อัน
2: เรื่องเนี้ยชอบมาก
1: โอ้น้ำตาไหลพรากพรากเลย
2: แล้วมันเป็นละครที่นับ1ถึง10ก็คือ11ฉากมันเริ่มตั้งแต่ฉากที่1จนไปถึงฉากที่11ไม่มีแฟลชแบ็คไม่มีอะไรทุกอย่างมันลั่นไปจนจบแล้วมีหลากหลายอารมณ์มากในแต่ละช่วงอายุของตัวละครอันนั้นสนุกที่สุดแต่การเล่นละครเวทีและละครเพลงเนี่ยมันสนุกจริงสนุกแบบสนุกแบบแข็งแรงด้วยแหละคุณต้องซ้อมคุณต้องวอร์มเสียงทุกอย่างมันจะเป็นเหมือนคุณเป็นนักกีฬา1คนคุณตื่นเช้าคุณออกกำลังกายคุณวอร์มร่างกายคุณวอร์มเสียงคุณพร้อมเล่นอันนี้คือตั้งแต่ซ้อมเลยอ่ะแล้วการใช้เวลาซ้อมเนี่ยมันเยอะมากคือมันต่อจิ๊กซออ่ะคือตอนซ้อมเนี่ยจะยากที่สุดก็คือทำเป็นซีนแล้วยังไงมาต่อกันยังไงแต่พอมันเล่นได้แล้วอ่ะง่ายละสนุกละแล้วมันเล่นทุกครั้งจำได้เลยพูดทุกครั้งว่าเล่นทุกครั้งเสียงดีขึ้นเวลาเลิกเล่นอ่ะเสียงดีขึ้นร้องเพลงสบายขึ้นเยอะ
1: มันก็เหมือนนักกีฬาหรอก
2: ใช่แล้วก็ร่างกายแข็งแรงขึ้นวินัยสูงตื่นตรงเวลาทำดูเหมือนจะน่าเบื่อแต่ชีวิตคุณดีขึ้นทุกครั้งที่เล่นเสร็จ
1: พี่กบพูดว่าดูเหมือนเป็นคนอบอุ่นดูเหมือนเป็นคนดี ดูเหมือนเป็นคนเรียบร้อยวันนี้ให้สารภาพบาปนะครับ
2: ไม่
1: จริงๆพี่เป็นคนยังไง ชื่อดีก็ถามเขาควรจะตอบว่าฉันเป็นคนเลวหรอกนะ
2: ไม่ใช่เลวอ่ะเพื่อนๆรู้ดีเป็นคนปากหมาตาผีเข้าใจไหม
1: ปากหมาง่ายๆตาผีคืออะไรอ่ะ
2: คือมันเป็นคำโบราณสมัยก่อนคือเห็นอะไรที่ไม่ควรเห็น
1: อ
2: ่ะตาผีพูดอะไรที่ไม่ควรพูดเห็นอะไรที่ไม่ควรเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็น
1: ตั้งแต่อยู่ในกามีอ่ะเวลาเขาถามว่าแบบชอบใครอย่างเงี้ยก็ชอบพี่กบทรงศิษย์อันนี้คือคำตอบอันจริงนะพี
2: ่
1: เขาตอบว่า
2: เหร
1: อแล้วถามว่าทำไมบอกว่ายิ่งๆเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่แกคิดหรอกนะอย่างเงี้ยอาจจะได้ยินแบบนี้มานานแล้วนะพี่
2: เชื่อไหมไปถ่ายละครบางเรื่องที่ไปเจอทีมงานใหม
1: ่
2: ๆโดยเฉพาะเราจะสนิทกับพวกฝ่ายเสื้อผ้
1: า
2: หรือฝ่ายติดต่อประสานงานไม่ใช่พี่กบอย่างที่หนูเคยรู้สึกเลยอ่ะพี่ไม่ใช่อ่ะอันนี้ไม่ใช่
1: อะไรที่คิดว่าไม่ตรงกับที่คนคิดว่าฉันเป็นที่สุด
2: คือเราเป็นคือถ้าจะอ่านในภาพนะภาพก่อนนะมายาเขาคงคิดว่าเราเป็นคนพูดเพราะอบอุ่นเข้าอกเข้าใจแต่จริงๆแล้วเราเป็นคนพูดตรงจะว่าภาษาก็ใช้ได้อยู่ภาษาก็ไม่ได้เป็นคนเรียบร้อยอย่างเจอสาวรักเนี้ยก็กูมึงอ่ะใช่ไหมแล้วก็
1: โอเคนะ
2: แล้วก็ไม่ได้อบอุ่นขนาดนั้นจำได้เลยว่าพี่ชอตไหนมาถึงนี่แหละพี่ชอตเคยติดต่อตอนนั้นขับไฟเดย์ยังไม่ได้ดังมากกำลังเพิ่งเริ่มสักพักหนึ่งแล้วก็คงจะหาคนแทนมั้งบอกเนี่ยกบแกกับแอมอ่ะน่าจะจัดอย่างเงี้ยจัดเหมือน
1: แบบปะทะแล้วเอาตัวจริงออกมา
2: พี่อ้อยกับพี่ชอตอย่างเงี้ยด้วยความปากเราอะคือเราจะให้ปลอบประโลมอะไรที่มันไร้สาระเราทำไม่ได้อ่ะอย่างเช่นพี่ขาเขาบอกว่าหนูดีเกินไปเขาเลยเลิกไอ้เราจะหนูดีใครจะไม่อยากอยู่กับคนดีวะ แสดงว่าเขามีคนใหม่แล้วล่ะเขาไม่รักกันแล้วเข้าใจไหมเต็มๆข้ออ้างพล่อยๆอ่ะเออใครจะไม่อยากอยู่คนดีวะแล้วมาบอกดีเกินไปเฮ้ยไม่มีหรอกเขาโกหกแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเป็นคนแบบนี้มากกว่าเราเป็นคนอยู่กับความเป็นจริงเราเป็นคนพูดตรงๆแล้วก็อย่างที่บอกกับป่าก็ทั้งมาเนี่ยไอ้ฝ่ายเนี่ยมันทำงาน
1: แต่ไม่รู้นะอ่านเชื่อว่าแม้แต่ตอนเนี้ยคนที่ฟังมานั่งอยู่ตรงนี้อ่านว่าอ่านก็แม้แต่อ่านมันยังรู้สึกว่าเขาพูดมานะวันนี้อ่านก็ยังรู้สึกว่าอ่านว่าพี่ก็อุ่นนะไม่ว่าจะรู้ตัวไม่รู้ตัวพี่ว่าพี่อุ่นโดย
2: ปาก
1: มันด้วยคาแรคเตอร์มันมีไม่รู้เหมือนกันหรือมันแบบเมคบิลีฟไปแล้วหรือแม้แต่อันก็ถูกพี่หลอกไปแล้วว่าแบบมันดูเป็นพี่คนโตอ่ะ
2: เราอยู่กันแล้วผมเป็นน้องคนเล็ก
1: ใช่ไงแต่พี่ดูเป็นพี่คนโตอ่ะ
2: คือเข้าบ้านนี่ก็โดนใช้เหมือนเดิม
1: น้องคนเล็กเหมือนกันน้องคนเล็กเหมือนกัน
2: เข้าบ้านก็โดนใช้เหมือนเดิมใช่ไหมล่ะใช่ไหม
1: ใช่
2: เขาก็ยังมองเราเป็นเด็กอยู่เหมือนเดิม
1: ย้อนกลับไปนิดนึงไหมตอนที่เล่นเป็นรับบททนายปีศาจเนี่ยตอนที่เห็นบทแล้วรู้ว่าเราต้องแบบโอ้โหเลวบริสุทธิ์ขนาดนี้เลยเรารู้สึกมันจังเลยหรือเรารู้สึกยังไงกับ
2: เรารู้สึกดีใจที่เอาอันนี้ก่อนเรารู้สึกดีใจที่มีคนทำเรื่องแบบนี้ก่อนเรื่องทั้งหมดที่บ้านเมืองเนี้ยอยากจะพูดแต่ไม่เคยมีใครทำแบบนี้แล้วก็หลายๆตัวละครซึ่งมันจริงจริงถ้าอยู่ในโทรทัศน์มันออนแอร์ไม่ได
1: ้มันออนแอร์ไม่ได้
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยการได้มาอยู่ในส่วนร่วมของโปรเจกต์นี้ก็ถือว่าแจ๋วแล้วแต่ในส่วนของบทตัวละครเนี้ยไม่ได้บอกว่าใครดีใครไม่ดีแต่กำลังจะบอกว่ามันมีอยู่จริงแล้วเราก็เห็นแล้วเราก็พูดไม่ได้แล้วในที่สุดมันก็ผ่านไป
1: เวลามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นใช
2: ่ไหมใช่มันก็ผ่านไปซึ่งเออพอมันมีเรื่องราวแบบนี้ตัวละครที่เป็นแบบนี้ที่เราสวมบทละครเข้าไปมันน่าเล่นมันสนุกมันสนุกที่ได้เปิดความจริงบางอย่างให้สังคมได้เห็นแล้วว่ามันมีแบบนี้จริงๆนะแต่เป็นใครยังไงก็ไปคิดกันเอาเองแล้วมันยังเป็นอยู่ด้วยไอ้ที่น่าเจ็บใจคือมัน
1: คือพี่สว่าดูไม่รู้เรื่องหรือเปล่าก็ได้นะอ่านขอถามนิดนึงนะตกลงในเรื่องอ่ะพี่เป็นเกย์ป่ะ
2: พูดตรงๆว่าไม่ได้มีการคุยกัน
1: แต่เราเห็นบทไอ้ตรงนี้ใช่ไหมมันเป็นแค่สิ่งที่ถูกสร้างไว้ให้เราม
2: ันไอ้ตัวมือขวาพี่เนี่ยที่เป็นเขาเรียกในตำรวจคนสนิทเนี่ยซึ่งจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรกันเลยนะไม่มีซีนไหนด้วย
1: ไม่มีซีนไหนที่บ่งบอก
2: แต่มันมีซีนหนึ่งที่คนจีนที่ทำไม่ดีเนี่ยอยากได้ที่เชฟน็อกเล่นอยากได้แต่ก็ไม่ได้บอกนี่ว่าเราเป็นอะไรกับเขาแต่มันดันมีอยู่ซีนใกล้จะจบที่มันเดินลงกระไดมา
1: ใช
2: ่แล้วไอ้หน้าขยับมันอาจจะเดินเข้าห้องน้ำก็ได้นี
1: ่
2: แล้วข้างบนมันไม่ได้แปลว่าห้องนอนนี
1: ่
2: มันมีห้องทำงานมีห้องพระ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ไม่ได้มีอยู่ใน
2: ไม่ได้มี
1: อยู่ในแบ็คกราวด์ใดๆทั้งส
2: ิ้นไม่มีเลย
1: อ
2: ันเนี้ยคนคิดไปเองซึ่งหนักกว่านั้นอีกเรื่องเนี้ยทั้งที่อยู่คนละขั้วพี่ต้อมพลวัตเล่นเป็นผู้พากษาเป็นพ่อพระเอกตอนนี้โดนจับมาจิ้นกัน
1: อ
2: ะ
1: จริงเหรอ
2: กบต้อมกบเป็น
1: มันมายังไงอะ
2: กบเป็นเมะต้อมเป็นเค้
1: แล้วตกลงพี่เป็นเมะหรือเป็นเค้
2: ก็ดูทรงแล้วก็น่าจะเป็นเมะมั้ง
1: เดี๋ยวนะเมะคือ
2: เมะคือแมน
1: อัน
2: นี้เด็กมันสอนให้พี่จำ
1: อ๋อเหรอ
2: เค้คือคิวต์
1: อ๋อ
2: เ
1: ค้แมะคือแมน
2: เมะคือแมนเค้คือคิวต
1: ์อ๋อเหรอแล้วพี่ต้อมต้องไปเค้เหรอเนี่ย
2: ก็คงงั้นอะตัวเล็กกว่าเยอะ
1: แล้วมันมายังไงทำไม
2: ไม่รู
1: ้แล้วมันเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาได้ไงพี
2: ่ไม่รู้ต้องถามเด็กๆอะพวกไอเอ็กซ์ทั้งหลายเนี่ยโอ้โห
1: เคมีเหรอเอาเวลาแบบอยู่ด้วยกันอย่างนั้นเหรออ๋อ
2: แล้วใส่เพลงแบบ
1: ตั้งใจดูใหม่เหรอเนี้ย
2: เฮ้ยไปดูเลยว่าอะไร
1: เอาแต่เอาสมมตินะมันทำขึ้นมาเป็น The Untold Story of ทนายปีศาจโอ้โห
2: เห็นแล้วตลกอะเห็นแล้วไอ้เราไม่ละอ่ะและด้วยความที่เรารู้จักกันมานานมากพี่ต้อมเนี่ยเป็นรุ่นพี่ที่มองเทพด้วยจำได้เลยวันแรกที่เข้าไปก็รู้จักแหละว่าเขาเป็นนายแบบเก่าเขาเป็นจ่าช่วงนั้นยังเป็นในแบบอยู่เลยล่ะเขาก็ดังของเขาก็อยู่ปีสามมั้งแล้วเราอยู่ปีหนึ่งแล้วก็เฮ้ยพี่ต้อมเราก็เลยเห็นเขาตั้งแต่แล้วบ้าแล้วเล่นกันคนละขั้วด้วยไงโอเคเจอกันแต่ว่าเป็นขั้วที่มันขัดแย้งกันใช่ไหม คนหนึ่งจะทำไม่ดีคนหนึ่งจะพดุงความดีไว้แล้วอยู่ดีๆมาจิ้นกันมันตลกอะ
1: สมมติจัดแฟนมีตขึ้นมาอันนี้ make believe ได้ไหมอันนี้ทำให้เชื่อได้ไหมครั้งนี้จะบิวตัวเองได้ไหมว่าเฮ้ย
2: ยากยิ่งยากเข้าไปใหญ
1: ่เมะเฮ้ยเมะเมะเตรียมมาจากบ้านเนี่ย
2: ไม่ได้
1: ไม่ได
2: ้เชื่อเถอะคนไม่เป็นเนี่ยทำให้ตายมันก็ไม่เป็นจริงๆอ่ะคนไม่เป็นแต่พี่น้องน้อยบอกอย่าลองนะไอ้กบน้องน้อยคือ
1: ครับผมนะอ่ะมาถึงช่วงท้ายแล้วฮะด้วยเวลาเนาะแม่จริงอยากคุยต่อถ้าขีดเส้นใต้มาของชีวิตกบทรงสิทธิ์มาจนถึง

0: เคย
1: กังวลถึงอายุเท่าไหร
0: ่มันประมาณสักโอ้ยไม่นานมันนี่เองนะฮะจริงๆงานเราเพิ่งดีจริงๆทั้งงานร้องเพลงทั้งอะไรประมาณน่าจะสัก15ปีที่ผ่านมาที่มันค่อยๆเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแต่ก่อนหน้านั้นคือกระป๋องกระแป้งกระป๋องกระแป้งทาวน์เฮาส์ก็ทาวน์เฮาส์ผมอยู่ทาวน์เฮาส์เกือบ20ปีนะทาวน์เฮาส์ที่ซื้อตั้งแต่ถ่าย3หนุ่มอ่ะแล้วมันก็ถ่อนมาเรื่อยๆจนอาจจะเป็นเพราะแต่งงานอาจจะเป็นเพราะย้ายบ้านอาจจะเป็นเพราะมีหนี้สินในระดับนึงที่บางคนเขาพูดว่าการมีหนี้สินทำให้ขยันขึ้นมันก็จริงในบางบุมแต่มันก็ปวดหัวมันก็เครียดแต่ว่าในที่สุดที่มันผ่านมาทั้งหมดแล้วมันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนถึงวันนี้เฮ้ยมันจบแบบ
1: โอ้ยอย่าเพิ่งพูดว่าจบ
0: ไม่ใช่จบไม่ใช่จบ
1: แต่มันมาถึงจุด
0: ที่ไม่กังวลซึ่งเนี่ยดีจัง
1: เคยมีช่วงไหนที่เราฟุ้งเฟ้อไหมฮะ
0: ไม่มี
1: ในชีวิตเนี้ย
0: เป็นคนก็อย่างที่บอกเราไม่ได้เป็นลูกคุณหนูเราไม่ได้เป็นเขาไม่ได้เลี้ยงเราแบบคนรวยโอ้ยตอนเด็กๆนี่พ่อเจ๋งมากนะพ่อให้เงินไปโรงเรียนตั้งแต่ม.1เนี่ยเดือนละ1,000ให้เดือนละไม่ได้ให้เป็นวันเหมือนเด็กคนอื่น
1: ให้ไปจัดการเอง
0: ใช่จนจำได้เลยว่าจบม.6เนี่ยได้เงินเดือน1,800แล้วทุกคนได้อย่างนี้หมดเขาสอนเราแล้วก็ด้วยความล้มละลายด้วย
1: อ
0: ีกทีหนึ่งทุกอย่างมันเห็นค่าของแต่ละอย่างการลงทุนหรือการทำอะไรการจัดสรรเรื่องเงินมันอยู่ระหว่างทางไปหมดซึ่งเราไม่เคยเดินแบบฟุ้งเฟ้อเราโอเคนะวันนี้อาจจะมีอะไรที่มันดูเหมือนฟุ้งเฟ้อแต่ว่าโอ้โหอย่างง่ายๆอย่างนาฬิกาเงี้ยเราเล่นตั้งแต่เด็กเราเล่นตั้งแต่สามหนุ่มสามมุมเราซื้อในราคาที่วันนี้คุณก็ซื้อไม่ได้แต่ถามว่าวันนี้เราจะซื้อไหมราคานี้ไม่ซื้อแล้วซื้อไม่ลงใช่ไหมของที่มันเคยซื้อของเคยซื้อ 3,000 ณวันนี้ 30,000 น่ะก็เคยซื้อ 3,000 น่ะมันไม่กล้าซื้อแล้วล่ะ 30,000 มันช่วงฟุ้งเฟ้อบอกได้เลยว่าไม่มียิ่งตอนล้มละลายเสร็จแล้วพอมาเป็นดาราเป็นนักร้องแล้วเนี่ยจำได้เลยรถคันแรกที่ซื้อคืออีซูซูมังกรทองสเปซแคปมันเป็นรถใหม่ป้ายแดงคันแรกในชีวิตแต่เราก็ยังซื้อรถกระบะเพราะเราก็คิดว่าเดี๋ยวเราต้องขับรถไปบางใหญ่ไปทำงานกันตนาถนนก็อย่าง
1: นี้คิดถึงแต่เรื่องของการใช้งานเอง
0: คือสมัยก่อนเนี่ยถนนมันสองเลน
1: อ
0: ะแล้วก็ขรุขระต้องไปลาดหลุมแก้วดาราวิดีโ
1: อ
0: รถกระบะตอบโจทย
1: ์
0: เราก็ใช้รถกระบะ
1: คือขอชแวบกลับมาที่เรื่องครอบครัวนิดนึงในฐานะที่ภรรยาคุณเป็นเพื่อนผมเป็นยังไงบ้างคุณคุณเป็น
0: แ
1: บบทำไมเราถึงไม่เห็นหน้าเขาเลยเขาปฏิเสธการออกสื่อแบบขั้นสุดเลยเหรอฮะหรือว่าแบบยังไง
0: ไม่เลยคือคุณเป็นคนไม่ออกโทรทัศน์อยู่แล้วแต่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่า
1: คือยังไงก็ไม่มาเคยขอมั้ยเคยแบบเอ้ยมาหน่อยดิมา
0: เคยออกรายการของพี่ดุ๊กทีนึงพี่ดุ๊กพดุเดชแต่ว่าเขารู้สึกว่าไม่เกี่ยวอ่ะแล้วเขาเป็นคนต่ำตื้นต่ำน้ำตาตื้น
1: อ๋อเหรอ
0: คือเรื่องนู้นเรื่องนี้เขาร้องได้แล้วเขาจะอายเขาก็เลยไม่อยากออกแต่ถามว่าเราปิดบังไหมไม่ได้ปิดโอ้ยตอนแต่งงานนี่ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิ
1: ม
0: พ์จะบอกว่าทุกฉบับก็ได้แล้วก็ยังเก็บไว้ไทยรัฐก็ลงแล้วก็เป็นไลฟ์แรกของ True ด้วยซ้ำไปงานแต่งงานผ
1: ม
0: ก็ตอนนั้นเขาก็ทำงานให้ True อยู
1: ่
0: ส่งงานให้ True อยู่แล้วก็เป็นงานที่เป็นไลฟ์งานแต่งงาน
1: อ
0: ะ
1: ถ่ายทอด
0: อะคิดดูแล้วกันเออแต่ก็ไม่ได้ปิดแต่ว่าแล้วก็มีแถลงข่าวมีปกติทั่วไป
1: แอบถามได้ไหม
0: ฮะ
1: ว่าเป็นการตกลงกันตั้งแต่ไหนตะไลเลยไหมว่าจะไม่มีลูกหรือว่ามันเปลี่ยนใจไปเปลี่ยนใจมาในระหว่างทางบ้างไหมฮะ
0: พอแต่งงานตอน41อายุ41เราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะอ่ะจะมีไหมถ้าจะมีต้องมีเขาก็อ่อนกว่า8ปีเขาก็30ต้นๆแล้วมันถ้ามีก็ต้องมีเลยหรือถ้าไม่มีก็คือไม่มีแล้วตอนนั้นมีบ้านพี่มีหลาน6คนผู้ชาย2ผู้หญิง4ก็เยอะอยู่นะก็เลยคุยกันเอามั้ยอ่ะก็ไม่เอาได้มั้ยอ่ะ
1: ครับพูดเหรอ
0: ไม่เอาได้มั้ยแล้วไม่เอาก็ได้สบายดีออกก็อยู่กัน2คนแล้วเราไม่เคยมองว่าการมีลูกคือการทำให้เด็กคนนึงเกิดมาเพื่อจะมาดูแลเราในอนาคตตอนเราแก่เราไม่เคยมีความคิดแบบนั้นเราคิดว่าเอ้ยถ้ามันมีเทคโนโลยีอะยังไงเราก็อยู่ได
1: ้
0: เออมีตังค์หรือเปล่านั้นเองใช่ไหมฮะแต่ว่าในที่สุดแล้วเออเรากลับมองว่ามันอยู่ยากเหมือนกันในสังค
1: ม
0: การมีอีกคนหนึ่งแล้วก็เราต้องรักเขาเราต้องห่วง

0: ขาแล้วกว่าเขาจะโตกว่าเขาจะอะไรคือไอ้เรื่องตังค์คงไม่ใช่เรื่องแต่มันเป็นเรื่องจิตใจเป็นเรื่องความรู้สึกไม่มีก็ดีเหมือนนี่ว่าแล้วเราก็เล่นกับหลานเรา
1: ในฐานะที่มีแล้ว2คนผมก็จะตอบสรุปให้พี่กบเลยเพราะว่าแปลว่าพี่กบก็เกิดคำถามเหมือนกันว่ามีหรือไม่
0: ม
1: ีจริงๆมีก็ดีแล้วเรามักจะตอบว่าไม่มีก็ได้
0: ใช่
1: แต่ถ้าเราพูดว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้มันดูเหมือนอีกอันหนึ่งดีกว่ากันผมจะบอกเลยว่ามีก็ดีไม่มีก็ดี
0: ใช่
1: มันอยู่ที่เราจะอยู่แบบไหน
0: เพื่อนเราก็มีลูกตั้งเยอะตั้งใหญ่
1: ดีทั้งคู่อ่ะแหละ
0: แล้วเราเขาก็จะบอกมุมดีของเขาว่ามันถึงขนาดที่นี่แหละคือการมีชีวิตอยู่กูรู้แล้วว่ากูอยู่เพื่อใครอ่ะก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ดีซึ่งโอเคแล้วพี่จริงๆพี่ภูมิใจและพี่ขอยกย่องคนที่สามารถเลี้ยงลูกจนโตจนเรียนจบได้จนทำงานหาเงินได้พี่แบบสรรเสริญจริงๆว่าเขาเก่งมันไม่ใช่แค่เงินนะโอเคเงินมันเป็นปัจจัยเนี่ยแต่ว่าเงินก็มหาศาลเหมือนกันนะลูกหนึ่งคนเนี่ยแต่ความอดทนของพวกคุณเนี่ยสุดยอดว่ะ
1: เนี่ยผมกำลังนั่งฉีกนิ้วตัวเองอยู่นะพูดถึงลูก
0: มันไม่ใช่แค่อดทนมันผมเชื่อว่ามันละคนกันไป
1: มัน
0: ม
1: ี
0: ท
1: ั้
0: ง
1: สุ
0: ขมันมีทั้งห่วงมันมีทั้งรักมันมีทั้งโอ้เต็มไปหมดมันก็แฮปปี้อีกแบบนึ
1: งในวันที่ณวันนี้เราจะเห็นความอยากสำเร็จเร็วอยากรวยเร็ว
0: ใช่
1: อยากดังเร็วของคนหลากหลายซึ่งผมก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นมันมีความผิดอะไรนะ
0: มันไม่ผิด
1: แต่แม้แต่พี่กบเองอะเริ่มงานตั้งแต่แบบยังเป็นตัวเลขหนึ่งนำหน้า17-18พี่เริ่มทำงานแล้วเข้าวงการแล้วแต่พี่บอกว่าพี่เพิ่งมาจะเรียกว่ามีช่วงโกลเด้นพีเรียดที่สวยงามของชีวิตเมื่อ15ปีนี้เอง
0: ใช่
1: ณวันนี้พี่อยากส่งท้ายถามแบบซื่อๆเลยว่าอินสปิเรชันจากกบทรงสิทธิ์ในวันที่ใกล้แต่เลข6อยากบอกอะไรกับน้องๆเด็ก
0: ๆคือพูดตรงๆว่าณวันนี้ทั้งชื่อเสียงทั้งเงินทองทุกคนตามหาทางลัดหมดแล้วมันก็มีคนดันมีคนทำสำเร็จทำสำเร็จไม่น่าเชื่อมันมีคนแบบนั้นได้แล้วมันก็ทำได้จริงๆแล้วแต่อยากจะบอกว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มันต่ำมากๆคนที่ทางลัดแล้วมันจะจบสวยๆอ่ะมันมีไม่กี่คนหรอกมันไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของคนทั้งประเทศเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ใช่เด็กพิเศษนะถ้าเราไม่ใช่คนที่เก่งโมโหลานจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่เราก็ไม่ใช่แล้วบางทีมันจบไม่สวยด้วยอย่างหลายๆคนที่หาทางลัดในการลงทุนหรืออะไรก็ตามเนี่ยอาจจะโดนโกงหรืออาจจะโดนนู่นนั่นนี่เต็มไปหมดและเรื่องเกี่ยวกับถ้าเป็นวงการบันเทิงการมีชื่อเสียงเลยอะไรก็ตามเนี่ยบางทีแสวงอย่างเดียวก็ไม่ได้บางทีมันก็มีเรื่องโชคชะตาฟ้าลิขิตมันแต่อยู่ที่ว่าเราเหมือนกันที่จะทำยังไงให้มีวินัยให้มีความตั้งใจในการที่จะทำอะไรก็ตามแล้วก็ไม่ใช่แค่แล้วก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครคือสังคมทุกวันนี้มันหลายๆอย่างซึมเศร้าหรืออะไรก็ตามเพราะการเปรียบเทียบเพราะไอ้ออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยมันเห็นคนนู้นเห็นคนนี้แล้วก็มันนั่งน้อยเนื้อจำใจว่าเราทำไมเราแค่นี้ว่าอะไรเนี่ยซึ่งถ้ามันไม่มีตรงนี้ก็ไม่ต้องเปรียบเทียบใครทำของเราให้ดีแล้วก็ทำไปเรื่อยๆวันนึงอ่ะถ้ามันของจริงจริงๆอ่ะพี่ว่ามันก็อยู่แหละใครบอกว่าการวงการบันเทิงซึ่งตอนนี้มันมีหลายสาขามากมันไม่ยั่งยืนไม่มั่นคงก็ไม่รู้ว่าอยู่มันจะ14-10 ปีแล้วเนี่ยมันก็อยู่ของมันได้
1: ใครที่พูดคำนั้นผมก็จะถามกลับด้วยว่าแล้วมีวงการไหนมั่นคงอ่ะตอนเนี้ยในโลก
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: มันกลายเป็นทุกอย่างมันไม่มีความมั่นคงแล้วคุณตกกระป๋องได้ทุกเมื่อใช่ไหม
1: แต่ถ้าเราจะมองถ้ามองโลกในแง่ร้ายคือมีอะไรมั่นคงแต่ถ้าจะมองโลกในแง่ดีก็นี่ไงนั่งอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยมั่นคงที่เอาก็มั่นคงมาได้ขนาดนั้นมันก็น่าจะ
0: ก็
1: น่าจะสบายใจแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: ก็น่าจะสบายใจนะแล้วอย่างที่บอกเทคโนโลยีมันไปเร็วมาก disrupt มันแบบมันโดนจริงๆเอาแค่คนเก็บบัตรจอดรถทุกวันนี้เขาตกงานกันหมดแล้วนะมันกลายเป็นตู้ออโต้หมดแล้วไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีในอนาคตอ่ะแต่ตราบใดที่ AI มันยังไม่เล่นแทนเราได้นะมันก็มีแล้วนะแต่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์แบบนั้นเองนะก็ยังพอได้อยู
1: ่
0: นะครับ
1: ครับ ส่งท้ายจริงๆแล้วนะ
0: จ้ะ
1: ฉันว่าจะส่งท้ายมาครึ่งชั่วโมงแล้วไหมจากนี้เราจะเห็นกบทรงสิทธิ์ไปในทิศทางยังไงต่อไปในอีก10ปี20ปีมีแพลนไหมว่าเฮ้ยถึงแค่นี้หยุดหรือ
0: ไม่หยุด
1: จะไป
0: พูดได้เลยว่าไม่หยุดคือเคยมีพิสมัยวิไลศักดิ
1: ์
0: อารองข้อมูลคดี
1: ย
0: ังเล่นอยู่เราจะเล่นไปถึงปานั้น70กว่า80
1: พี่จะไปเรื่อยๆจนกว่าไม่ไหวเอง
0: จนกว่าร่างกายจะไม่ไหวบางคนก็บอกว่าจนกว่าเราจะจำบทไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราจะไปอย่างนั้นเรามีข้าวกล่องกินฟรีทุกวันนะเว้ย
1: ปะโถเอ้ย
0: เรามีเพื่อนคุยนะเราฝึกสมองนะเราต้องท่องบทนะเราจะไม่เป็นอัลไซเมอร์นะคืออยู่บ้านเฉาตายอ่ะผมว่านั่งมองหน้าเมียใช่ไหมไม่ใช่
1: ไม่ใช่เฉาเพราะมองหน้าเมียนะ
0: ไม่ได้หมายความอย่างนั้น
1: กรุณาอย่าเอามาโยงกันนะฮะ
0: เฮ้ยคนที่อยู่บ้านตอนโควิดแล้วอยู่กันสองคนถ้าคุณอยู่แล้วผ่านคุณผ่านตรงนั้นมาได้มันสองปีกว่านะคุณผ่านมาได้แสดงว่าคู่ของคุณใช้ได้แล้วล่ะ
1: ผ่านบทพิสูจน์ไปแล้ว
0: โอ้โหนั่งมองทุกวันเลยนั่นแหละ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นไม่มีวันจบของการเล่นละครร้องเพลงก็จนกว่ามันจะทำไม่ได้แล้วก็จนกว่าถ้ายังมีคนให้เล่นอยู่เพราะเราอย่างที่เคยบอกหลายรายการเลยว่าเรามีอาชีพรับจ้างถ้าตราบใดเขาไม่จ้างเราคงไปบอกเขาไม่ได้ว่าจ้างกบเธอจ้างกบเธอถ้าตราบใดมีคนจ้างเราก็ยังเล่นอยู
1: ่
0: หวังว่าจะมีคนจ้าง
1: ผมมั่นใจว่าเราจะได้เห็นอะไรอีกเยอะมากจาก
0: ปูกบ
1: ณตอนนี้ก็ยังคงเป็นพี่กบอ่านว่ามีไม่กี่คนนะฮะและหนึ่งในนั้นคือผู้ชายคนนี้ด้วยที่คนจะยังเรียกเขาว่าพี่กบพี่กบทรงสิทธิ์วันนี้มานั่งอยู่ตรงนี้เป็นแขกรับเชิญของเราแล้วผมคิดว่าเราได้อินสปิเรชันโดยเกือบจะไม่ต้องถามว่าอะไรคืออินสปิเรชันจริงๆอ่านว่าก็พี่ใช้ชีวิตให้เห็นว่ามันต้องทำยังไงถึงจะอยู่ในวงการได้นานด้วยคุณภาพ
0: หวังว่า
1: ผลงานและไฟที่มุมปากของเขาเนี่ยแหละขอบคุณพี่กบครับ
0: ผมยินดีครับยินดีครับ
1: ครับผมขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อฝากกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆแล้วก็ติดตามกันในทุกช่องทางของเราด้วยนะครับเจอกันหลักๆคือ3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับทุกวันพุธนะครับที่ Green Wave ของเรานะฮะแล้วก็ Facebook ของ Green Wave 1065รวมถึง YouTube ของ A-Time กันด้วยวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ Club Inspire Day Club Inspire Day Club Inspire Day โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นดูรายการนี้จบแล้วนะครับถ้าหากว่าไม่อยากพลาดแรงบันดาลใจดีๆจากแขกรับเชิญดีๆคนพิเศษของเรากดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe รอกันไว้เลยนะครับ Green Wave Share for Care Can to Care กันยายนนี้นะครับ Green Wave ชวนทุกคนร่วมโครงการ Green Wave Share for Care Can to Care นะครับจะมีอาหารกระป๋องหรือว่าสิ่งของจำเป็นสภาพดีนะครับก็สามารถส่งต่อความช่วยเหลือได้นะครับมีกระป๋องเปล่าพลาสติกกระดาษแก้วโลหะหรือว่าขยะรีไซเคิลก็แยกแล้วส่งต่อได้เลยนะครับโดยนำไปที่ Drop Point ของ Recycle Day หรือถ้ารวบรวมได้ตั้งแต่50กิโลกรัมเรียก Best Buy Delivery เนี่ยมารับได้ถึงบ้านด้วยนะครับทุกมูลค่าจากการรีไซเคิลร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับไม่ต้องรอให้มีอะไรเยอะแค่เริ่มจากสิ่งที่อยู่ในมือเรานะครับ Green Wave Share for Care Can to Care กันยายนนี้มาเปลี่ยนแคนธรรมดาให้เป็นแคร์ที่มีความหมายกันนะครับ Green Wave Share for Care Can to Careเดบิวต์เพลงใหม่ให้คุณได้ฟังก่อนใครทุกช่วงดีเจเดบิวต์แทร็กโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ Starface
2: มารู้จักกับพระเอกหนังรักเรื่องใหม่ของ Jidesh กันค่ะชื่ออะไรคะ
3: ชื่อเฮนรี่ครับ
2: วันๆทำอะไรบ้างคะ
3: ตื่นเช้าโชว์กล้ามครับไปคาเฟ่ครับ
2: ได้ข่าวว่าคุณตกหลุมรักผู้หญิงที่เจอที่คาเฟ่ใช่ไหมคะคุณเฮนรี
3: ่เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
2: อ้าวก็ต้องดูซิที่คุณจีบเขาไง
3: เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
2: เฮนรี่จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คุณผู้ฟังช่วยจำไว้นิดนะคะว่าวันนี้คุณมีนัดกับเฮนรี่และลูซี่ที่โรงภาพยนตร์ในหนัง
3: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ
2: แหมทีนี้ละจำได้เชียวว
4: ิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
5: สวัสดีครับพวกเราเบทเทอร์เวเทอร์จากสไปซี่ดิสครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับเริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
4: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
6: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
7: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
8: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมวคานิว่า
9: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
10: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
11: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่
12: Hello.
11: คิดถึง
12: คิดถึงนะคะ
10: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
11: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
10: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
13: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
14: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
15: แจกสูตรเมนิเฟสชีวิตปังเริ่มด้วยการพูดกับตัวเองทุกวันว่าฉันคือคนโชคดีอย่าลืมขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวแค่นี้ก็ดึงดูดพลังดีๆได้ทวีคูณขอให้เชื่อว่าสิ่งดีๆจะมาในจังหวะที่ใช่เหมือนเพลงดีๆใน Music Day ที่รอคุณอยู่ทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave 106.5 FM
8: โดย

0: ป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
2: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะ Recycle ทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
0: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
1: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
3: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
4: ไว้ติดตามด้วยกันค่ะเวลาของ Green Update กับดินสุที่น่าทองชื่นที่ประเทศแทนซาเนียค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยกำลังระดมเจ้าหน้าที่สืบสวนกันอย่างเร่งด่วนเลยนะคะหลังจากพบซากสิงโต10ตัวตายในคราวเดียวกันภายในพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติทางตอนเหนือของประเทศผลการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะสัตว์เหล่านี้อาจจะตายจากการกินยาพิษซึ่งถือเป็นภัยคุกคามที่อันตรายแล้วก็เกิดขึ้นซ้ำซากสำหรับสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่ทั่วภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความขัดแย้งระหว่างเกษตรกรที่เลี้ยงปศุสัตว์กับสัตว์นักล่าที่มักจะเข้ามาล่าสัตว์เลี้ยงในฟาร์มนะคะโดยเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ยิ่งสร้างความวิตกกังวลอย่างมากต่อความพยายามอนุรักษ์สิงโตในพื้นที่อนุรักษ์แห่งนี้ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนนะคะเป็นแหล่งมรดกโลกจากยูเนสโกเนื่องจากว่าเป็นหนึ่งในระบบนิเวศสัตว์ป่าที่มีชื่อเสียงและก็มีความสำคัญระดับโลกนอกจากนี้ยังเป็นถิ่นที่อยู่ของสัตว์หายากและใกล้สูญพันธุ์อีกหลายชนิดด้วยค่ะเดี๋ยวเราเจอกันยังติดตามกันได้เหมือนเดิมอีกชั่วโมงเดียวค่ะ Green
3: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

งกันจากพี่ป้อมพี่โต๊ะนะครับผมเรา 2-3 คนก่อนหน้านี้มีนันทิดาแก้วบัวสายกับป่านนี้จำได้ว่าลืมจากวิลเลียมจักรพรรดินะครับแล้วก็คนทางนั้นจะ Give My Project ในวันที่ฝนนี่ชุ่มฉ่ำกรุงเทพมหานครกันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้นะครับผมตกหยุดหยุดตกหยุดหยุดทั้งวันเลย4ทุ่มกับอีก22นาทีสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังชาวกรีนเวฟด้วยปอนันชัยเตชะศิวิเชียนรายงานตัวเวลาเดิมครับ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนของค่ำคืนวันพุธที่23กันยายน

ซิงเกิลจากสมรมชามุกนะครับผมเพลงนี้เข้ากันไม่ได้คุณผู้ฟังครับผมชั่วโมงที่ผ่านมาคลับอินสปายของเราพูดคุยกับพี่กบทรงสิทธิ์นี่คุณผู้ฟังโอ้ชื่นชอบกันมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีหนึ่งข้อความครับที่ส่งเข้ามาขอเพลงของพี่กบด้วยครับทักทายพี่ปอครับขอเพลงขีดเส้นใต้ของพี่กบครับคุณบูมนะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: คุณฟังกับผมกระป๋องหนึ่งใบเนี่ยสามารถช่วยใครได้มากกว่า1ทางนะครับตอนที่ยังเป็นกระป๋องอาหารกระป๋องใหม่เนี่ยมันคืออาหารที่พร้อมส่งต่อไปเป็นส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบอุทกภัยได้แต่พอข้างในหมดแล้วเนี่ยนะครับเราทำความสะอาดให้ถูกต้องแยกประเภทให้ถูกนะครับผมเราก็ส่งเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลกระป๋องที่เราเคยมองว่าเป็นขยะเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเหลือได้อีกหนึ่งต่อด้วยนี่คือแนวคิดของ Green Wave Share for Care Can to Care ของเรานะครับที่จะชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยด้วยกันยายนนี้ก็มาร่วมกันนะครับเปลี่ยนแคนธรรมดาให้กลายเป็นแคร์ที่มีความหมายกันสำหรับกิจกรรมของเรา Green Wave Share for Care Can to Care ครับ
1: Green Wave Share for Care Can to Care

0: 2ซิงเกิลต่อเนื่องนะครับผมเป็น2ซิงเกิลที่เจ้าของเนี่ยเป็นนักร้องผู้หญิงนะครับพี่ชามาเช่าวัฒนาพาณิชย์แล้วก็ซีเวียสเบคอนด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับผมพูดถึงนักร้องผู้หญิงแล้ว1นักร้องตอนนี้ที่โอ้โหทำให้ทั่วโลกของเราได้ลุ้นไปพร้อมๆกับเธอในการขึ้นเวทีของอเมริกา Got Talent นะครับ2026คือน้องเนเน่รอยัลนั่นเองนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่เราได้เห็นการแชร์นะครับของคลิปของน้องเนี่ยโอ้โหทั่วโซเชียลมีเดียเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ครับคุณผู้ฟังครับคือรอบประกาศผลผู้ชนะหรือว่ารอบที่มีชื่อว่า Result Show นั่นเองนะครับเพื่อลุ้นตำแหน่งแชมป์ของรายการ America Got Talent 2026นะครับที่เนเน่รอยัลของเราเนี่ยเป็น1ใน10คนสุดท้ายที่ได้เข้าแข่งขันด้วยนะครับเช้าวันพฤหัสก็คือวันพรุ่งนี้ตอน 8:00 นเช้าเนี่ยจะมีการประกาศกันหลังจากที่น้องวันนี้โชว์ผลงานแบบว่าโอ้โหโดดเด่นมากๆเลยทีเดียวผมดูคลิปที่น้องเขาโชว์นะครับผมรู้สึกเลยว่ามันคือเพลงออริจินอลเวอร์ชันกับเพลงที่น้องเขาเล่นเนี่ยมันเป็นเพลงมันเป็นเวอร์ชันที่แบบถูกปรุงแต่งมาด้วยเป็นสไตล์ของเธอจริงๆนะครับแล้วการเล่นนี่มันพริ้วไหวแบบแทบจะไม่ต้องมองเฟรตของกีตาร์เลยทีเดียวนะครับเธอมีความสุขมากในการเพอร์ฟอร์มบนเวทีแล้วมันออกมาดีมากๆอย่างที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกท่านก็รู้สึกเหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวพักกันสั้นๆแป๊บเดียวชั่วโมงหน้าเพลงเพราะๆยังมีให้คุณผู้ฟังได้เพลิดเพลินกันต่ออย่างต่อเนื่องกับผมปอครับที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
1: ๆถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีแนนทำอะไรอยู่เครียดจนคิ้วจะผูกโบกันอยู่แล้วน่ะ
4: ทำคลิปเจนซีอยู่อ่ะเพื่อน
5: ยากจังเลยไอ้ท่าบาซิลเนี่ยมันเต้นยังไง
3: เครียดแบบนี้ระวังหน้าเหี่ยวผิวแย่ไม่รู้ตัวนะยิ่งโตคอลลาเจนจะยิ่งลดลงโดยเฉพาะเกิน25ปีลดลง 1% ต่อปีริ้วรอยจะยิ่งชัดมากขึ้นตอนเลข30นี่แหละสาเหตุหลักจากการนอนไม่พอเจอแดดแรงรวมถึงความเครียดนี่แหละที่จะไปเร่งการสลายคอลลาเจนให้เร็วขึ้นอีกไม่บ่นเยอะละกันยังไงก็ทานโปรตีนเสริมวิตามินซีนอนพักผ่อนเยอะๆด้วยล่ะก็พอจะชะลอความเสื่อมของผิวได้อยู่ไม่พูดมากละไปละ
5: จริงปะเนี่ยเอาเพื่อนมานี่ก่อน
4: เพื่อนเป็นหมอ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
6: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
7: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
7: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
8: เป็นยังไงบ้างคะเรื่องหัวใจมีเรื่องไหนที่อยากเล่าไหมสุขก็เล่าเศร้าก็ฟ้องนะคะไม่ต้องเก็บไว้คนเดียวถ้าไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังเล่าให้พี่อ้อยฟังก็ได้นะ
9: มันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัว
8: ที่ไหนมีทุกข์ที่นั่นยิ่งต้องมีความรักโดยเฉพาะรักตัวเองนะคะส่งเรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป Airtime ฟังฟินส่งมากันเยอะๆนะคะ
1: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก Allwell วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
10: มารออยู่แล้วค่ะเวลาของ Green News กับลินสุที่น่าทองชื่นผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐค่ะเควินนิวซัมได้สั่งให้ทำการศึกษาเกี่ยวกับสวิตช์ปิดระบบหรือ Kill Switch เพื่อปิดการใช้งานโมเดล AI ที่ทำงานผิดปกติได้อย่างรวดเร็วนะคะโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจะศึกษาข้อกำหนดที่บังคับให้บริษัทด้าน AI ต้องเอากลไกการปิดระบบฉุกเฉินมาใช้งานและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจะพิจารณาด้วยว่าควรบังคับให้บริษัทด้าน AI ต้องบรรจุองค์กรตรวจสอบอิสระไว้ในห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอหรือไม่คือเมื่อไม่นานมานี้ค่ะบรรดาผู้นำแล้วก็นักวิจัยระดับแนวหน้าของบริษัทผู้พัฒนา AI เขาก็แสดงความกังวลนะคะเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ AI จะอยู่นอกเหนือการควบคุมของมนุษย์หลังจากเกิดเหตุการณ์แฮกโดยไม่ตั้งใจหลายครั้งที่เกี่ยวข้องกับโมเดล AI ค่ะรอบหน้าส่งข่าวเหมือนเดิมเราเจอกันต้นชั่วโมงนะคะ
1: Green News โด
11: ดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
12: Always.

ียงร้องของแกงฮาริสนะครับผมนี่คือ To The Moon นั่นเองนะครับมียารินดากับแค่ได้คิดถึงคิดถึงไม่ไหวจาก Paradox นะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากณัฐศักดาธรธีรวรรณแล้วก็รักเดียวใจเดียวจากรุธสุภรุตด้วยนะครับเริ่มต้นชั่วโมงต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับ 5:21 นาทีแล้วก็มีงานจาก Bright วชิรวิทย์ให้ฟังกันด้วยกับเพลงนี้ขั้นกู

0: ร้องของแก้มวิชญานีนะครับผมเอาซิงเกิลของพี่บี้มาเล่นเอาไว้บนเวที Cover Night Live ของเรานี่คือ I Need Somebody นั่นเองคุณผู้ฟังครับผมเพิ่มเติมรายชื่อเพลงไหนบอกกันได้สำหรับค่ำคืนนี้นะครับแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟิน 5 ทุ่มกับอีก 29 นาทีกับช่วงเวลาของ Cover Night Live ของเราครับ Cover
1: Night Live โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารแ

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: ช็อกข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
0: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวัน
1: แลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
0: เดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
2: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
3: ว้า wow.
2: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดมีเชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด
4: ด่วนจับตา2ปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปี Mercedes-Benz StarfaceCelebrating the extraordinary พบกับ the all new electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท 24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกษรอมรินทร์

0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: เพลงพระๆในช่วงเวลาของ Smiley Request ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ StarFest
1: เพลงใหม่นะครับของวงอินดิโก้ครับคุณฟังครับเป็นวงที่เล่นเครื่องดนตรี3ชิ้นนะครับมีกลองเบสกีตาร์ร้องนำอยู่ด้วยกันนะครับผมก็ปล่อยซิงเกิลใหม่มาให้เราเปิดเรียบร้อยแล้วในด้านดนตรีเพิ่มความร็อกเข้มข้นบนจังหวะ68นะฮะพร้อมกับกลองที่อัดสดทำให้ดนตรีเนี่ยดูหนักแน่นขึ้นด้วยเพลงนี้พูดถึงคนที่มีความรักอยู่เต็มหัวใจครับแต่กลับไม่พูดมันออกไปเพราะไม่รู้ว่าปลายทางของคำว่ารักเนี่ยจะนำไปสู่ความสมหวังหรือเสียใจนะครับผู้ฟังครับชื่อเพลงว่าอยากบอกรักนั่นเองแล้วก็เดี๋ยว อยู่ต่อกับดีเจพี่แบมตั้งแต่เที่ยงคืนด้วยคุณผู้ฟังช่วงนี้พยากรณ์บอกว่าฝนเนี่ยจะตกหนักจนถึง28กันยายนเลยทีเดียวนะครับใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัยแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยพรุ่งนี้เจอกันใหม่4ทุ่มเหมือนเดิมสวัสดีครับผม

0: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เขาว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟนลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราต้องการจองบูธเลย0901978310
2: เมื่อกระป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
3: Green Wave Share for Care Can to Care
2: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
4: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะ Recycle ทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
2: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
3: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่

0: เองม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
1: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูแรนซ์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย์
6: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
7: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
8: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
7: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
8: อืมจะชัวร์เหรอ
7: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
8: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
6: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
9: โดย
10: แวะฟังกรีนนิวส์ด้วยกันต่อนะคะกับดินสุทธินาถทองชื่นธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศค่ะก็บอกว่าคณะกรรมการบริหารของทั้งสององค์กรได้อนุมัติการปฏิรูปกรอบการประเมินความยั่งยืนของหนี้ร่วมกันสำหรับประเทศรายได้น้อยเพื่อให้สะท้อนสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่มีความซับซ้อนและความเสี่ยงเพิ่มขึ้นค่ะซึ่งกรอบใหม่นี้นะคะจะช่วยให้ประเทศต่างๆประเมินได้ดีขึ้นว่าสามารถลงทุนในโครงการพัฒนาที่จำเป็นและมาตรการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้มากขนาดไหนและขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้ประเทศต่างๆปรับปรุงการรายงานและความโปร่งใสของข้อมูลหนี้ก็ถือเป็นครั้งแรกนะคะนับตั้งแต่ปี2560ที่มีการเสนอให้เพิ่มการวิเคราะห์หนี้ในประเทศของประเทศยากจนรวมถึงขยายการพิจารณาความท้าทายด้านการพัฒนาในระยะยาวอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะช่วงหน้าเรายังติดตามกันได้เหมือนเดิมเวลาของ Green News มารออยู่ต้นชั่วโมงนะคะ

คืนนี้มาพร้อมกับความรู้สึกของคนที่ให้ความรักหรืออาจจะให้ความรู้สึกดีๆไปเพียงฝ่ายเดียวนะคะบางคนก็ขอยอมถอยละกันแต่บางคนก็ขออยู่ในความฝันต่อไปมีทั้งคนขี้น้อยใจนะคะงานจาก Serious Bacon ที่หยิบมาเริ่มต้นทำเพลงเพราะกับ PP กริดด้วยนะคะซิงเกิลใหม่ของSerious Bacon แล้วก็ตามมาด้วยทอมอิสราคิดเองรวมไปถึงเพลงนี้หลายคนร้องตามได้อยู่แล้วล่ะจำนนจากนนทนนนะคะเที่ยงคืน15นาทีมาสวัสดีทักทายแล้วก็เริ่มต้นกันด้วย3เพลงกันก่อนละกันเพราะว่ากำลังนั่งรออยู่ว่าคุณผู้ฟังเองอยากจะฟังเพลงไหนก่อนนอนในคืนนี้ทำให้ตัวเองมีความสุขกันบ้างหลังจากที่ทำหน้าที่ของตัวเองเต็มที่แล้วมาแบบยาวนานไม่ว่าจะตั้งแต่เช้าหรือในช่วงเวลาไหนก็ตามทีนะคะสำหรับวันที่เพิ่งผ่านไปกลางสัปดาห์เข้าสู่วันใหม่ไปพร้อมกันด้วยและเพลงเพราะที่นี่กับดีเจแบมพลาดิไซสวัสดิ์อยู่กับคุณที่กรีนเวฟถึงตี 2 นะคะ

0: พลงเพราะแล้วก็โรแมนติกมากเลยนะคะจาก No One Else ค่ะวันที่นาฬิกาของเราหมุนไปพร้อมกันแล้วถ้าตอนนี้คุณไม่มีใครให้คิดถึงนะคะไม่เป็นไรค่ะลองทบทวนดูก็ได้นะคะว่าวันนี้มีสิ่งไหนที่ทำให้เรายิ้มได้เผลอยิ้มหรือหลุดยิ้มมาบ้างเขาบอกว่าก่อนนอนเนี่ยเราลองมาลิสต์ดูนะคะว่าทั้งวันเนี่ยเราเจออะไรบ้างที่ทำให้เรามีความสุขนะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าบางเรื่องมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันก็ทำให้เรารู้สึกดีแล้วก็ฮิวใจเราได้ในแต่ละวันนะลองลิสต์ดูแล้วกันนะคะจะ1 2 3 4อย่างหรือ10อย่างก็ตามทีเป็นเรื่องเล็กๆอะค่ะตั้งแต่เริ่มต้นตื่นนอนเลยพอจะจำได้ไหมคะ
1: Green Waveเพลงดีๆกับความรู้สึกดี
0: ๆลิสต์แล้วทำให้ตัวเองมีพลังใช้ชีวิตต่อในวันพรุ่งนี้นะคะเริ่มมีรีเควสต์เพลงเพราะเข้ามาแล้วอุ๊ยเพลงนี้เมื่อคืนจำได้ว่าเปิดให้คุณผู้ฟังในชั่วโมงที่2นะคะในช่วงของ DJ Playlist วันนี้อยากฟังอีกรอบละสิ

0: พลงจากพี่ไก่สมพลนะคะเพลงนี้ชื่อว่าทะเลพระจันทร์ค่ะเปิดให้ฟังแล้วนะคะคุณผู้ฟังขอเอาไว้ผ่านแอปเอทำฟังฟิน
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอปเอทำฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD
0: Chilling trackคืนนี้ถ้าที่ไหนไม่มีเมฆฝนก็คงจะโชคดีนะคะเหมือนกับที่จังหวัดน่านคุณบอกว่าดวงจันทร์ที่น่านสวย

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: กล้าดแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
6: Green Wave Share for Care Can to Care
5: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
7: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
5: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
6: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ
8: ่ Smiley Request
0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: ถามคุณไปเมื่อต้นชั่วโมงนะคะบอกว่าวันนี้สิ่งที่ทำให้คุณยิ้มได้หลุดยิ้มหรือเผลอยิ้มออกมามีอะไรบ้างนะคะให้ลองลิสต์ดูเอาตั้งแต่เริ่มตื่นนอนเลยมีคุณฟังบอกว่าสิ่งที่ทำให้ยิ้มได้ก็คือได้ฟังเพลงเพราะๆที่ดีเจพี่แบมเปิดให้ฟังก่อนนอนไงล่ะคะขอบคุณนะคะคุณฝนส่งมานี่แสดงว่าหลายคนที่ฟังกันอยู่เงียบๆบางทีก็ไม่แสดงตัวเนาะหรืออาจจะไม่ได้รีเควสต์เพลงเข้ามาได้อ่านแบบนี้ก็ชื่นใจแล้วล่ะค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะส่วนเพลงนี้ต้องบอกว่าสำหรับคนที่อยู่ไกลค่ะฟัง Green Wave แล้วคิดถึงคนที่อยู่เมืองไทยมากๆแล้วตอนนี้ก็ฟังเพลงเพราะจากดีเจพี่แบมด้วยคุณฉันอยู่ในเยอรมนีสบายดีนะคะ

0: ขอบคุณด้วยนะคะในช่วงของ Smiley Request ค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
1: Smiley Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ StarFace
0: มาฟังเพลงใหม่จากซินนะคะหรือว่าซินซิงคูล่านี่แหละค่ะปล่อยเพลงใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะซินเล่าให้ฟังว่าเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ใช้เวลาเขียนนานมากนะคะแล้วก็เก็บท่อนฮุกเอาไว้ในสมองอยู่เป็นปีๆเลยแต่พอความรู้สึกมันคลิกเนี่ยมันก็พลั้งพลูเขียนจบได้ในวันเดียวคือจุดเริ่มต้นของเพลงนี้เนี่ยนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยซินก็บอกว่าอยากจะเขียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์จากมุมมองของศิลปินกับแฟนคลับค่ะเขารู้สึกว่ามันมีเลเยอร์ที่น่าสนใจดีมันมีทั้งความเปราะบางมีความมั่นคงอยู่ในนั้นและพอเวลาเปรียบเทียบความรักแล้วเนี่ยเวลามีคนมารักมาชอบมาชื่นชมเราเราก็มักจะคิดอย่างไร้เดียงสานะคะว่ามันจะสามารถรักษาสิ่งเหล่านั้นให้อยู่กับเราไปได้ตลอดแต่พอใช้ชีวิตในฐานะศิลปินแล้วก็คนคนหนึ่งมา15ปีได้เรียนรู้ว่าแม้ในบางครั้งกับคนบางคนมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เราเคยคิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้ทุกคนกลับมาแต่ก็ทำได้แค่ว่าขอบคุณในความรู้สึกตอนนั้นนะคะแล้วก็ทำใจยอมรับกับความรักที่มันหมดไปเดินหน้าต่อแล้วก็ดูแลคนที่เรายังรักแล้วก็ยังอยู่กับเราในวันนี้เพราะสุดท้ายแล้วคนที่ยังอยู่กับเราตรงนี้ตอนนี้ต่างหากล่ะที่สำคัญที่สุดครับ

เป็นการถ่ายทอดผ่านเมโลดี้ที่สวยงามแล้วก็บรรยากาศอบอุ่นอบอุ่นปนเศร้านะคะแต่ไม่ต้องใช้คำพูดอะไรที่มันซับซ้อนเลยหันกลับไปมองช่วงเวลาที่เราเคยมีด้วยกันแล้วก็เลือกเก็บความทรงจำเอาไว้ด้วยคำง่ายๆแต่มีความหมายว่าขอบคุณนี่คือเพลงใหม่จากซินนะคะแต่เชื่อว่าหลายคนฟังเพลงนี้แล้วต้องกลับไปรักซินอีกเยอะๆเลยจริงๆโอ้ทำเพลงเพราะมากแนะนำให้ฟังในช่วงนี้ค่ะกับเดบิวต์แทร็ก

โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารแม่

0: วัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
4: สวัสดีครับพวกเราเบเทอร์เวเทอร์จากสไปซี่ดิสครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
5: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
6: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ Green News โดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนสพลัส
7: ส่งข่าวกันนะคะเวลาของ Green News กับดินสุที่น่าทองชื่นเวียดนามค่ะเผชิญกับความเสี่ยงนะคะที่จะขาดแคลนไฟฟ้ามากขึ้นตั้งแต่ปี2027ตามความต้องการใช้ไฟฟ้าในปริมาณมากจากเทคโนโลยี AI การผลิตเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็การขนส่งระบบไฟฟ้าซึ่งในแผนพัฒนาไฟฟ้าระดับชาติของเวียดนามเขาบอกว่าโครงการไฟฟ้าต่างๆที่เปิดทำการแล้วคิดเป็นเพียงร้อยละ5ของกำลังการผลิตที่วางแผนไว้ส่วนโครงการส่งไฟฟ้าขนาดใหญ่43โครงการซึ่งกำหนดไว้ในช่วงปี2026ถึง2030มีที่เริ่มต้นก่อสร้างเนี่ยเพียง10โครงการเท่านั้นซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านะคะก็เสนอให้ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของสถานที่สาธารณะจำนวน 2,800 เมกะวัตต์ส่งเสริมระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ตามโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน 3,000 ถึง 5,000 เมกะวัตต์แล้วก็เพิ่มระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่อีกประมาณ2-3 กิกะวัตต์ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาค่ะคุณผู้ฟังยังเจอกันอยู่กับเวลาของ Green Update นะคะ
1: Green News โดย The Goodie The Goodie หม่ำแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me วิตามินสนิทหมอนโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส Plus ตัวเลือกฟอร์มที่ดีที่สุดมีจำหน่ายแล้ววันนี้ Green Wave เพลงดีๆกับความ
8: รู้สึกDJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

0: ล้อเล่นได้ไหมนะคะประโยคขอร้องที่ดูไม่จริงจังแต่ว่ามันแอบแฝงไปด้วยความจริงที่มันเจ็บปวดเอาไว้นะคะและที่สำคัญคือมันเป็นความจริงที่ยากจะยอมรับด้วยจริงๆนะคะนี่คืองานจาก Slap Kiss ค่ะล้อเล่นได้ไหม 1:36 นาทีนะคะเพลงเพราะเล่นให้ฟังแบบจริงจังค่ะใครที่ฟังตั้งแต่เริ่มต้นก็มีทั้ง request ของคุณแล้วก็เพิ่มเติมเพลงให้ฟังอย่างต่อเนื่องในชั่วโมงนี้ DJ Playlist อยู่กับ DJ Bam นะคะ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลกอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

โดย73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาผุดผุดโผล่ทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

0: ความรู้สึกของคนที่มีความรักอยู่เต็มหัวใจแต่ว่าไม่พูดมันออกไปนะคะเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าปลายทางของคำว่ารักเนี่ยมันจะนำไปสู่ความสมหวังหรือว่าเสียใจนะคะเก็บเอาไว้บางทีมันก็อาจจะทรมานแต่ก็ปลอดภัยกว่าที่จะพูดออกไปนะคะบางคนอาจจะเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วก็หาทางออกให้กับตัวเองอยู่นะคะนี่คือเพลงที่ชื่อว่าอยากบอกรักค่ะซิงเกิลใหม่จากอินดิโก้นะคะเลือกมาปิดท้ายในชั่วโมงนี
1: ้ DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
2: Green Wave Share for Care Can to Care
0: ถ้าคุณผู้ฟังนะคะอยากจะให้ขยะรีไซเคิลที่เราแยกเนี่ยไปต่อได้อย่างมีคุณค่าจริงๆเนี่ยจุดเริ่มต้นง่ายมากเลยนะคะก็คือเราจะต้องแยกให้ถูกตั้งแต่ต้นทางนั่นเองอย่างอาหารกระป๋องหรือว่าขวดพลาสติกเนี่ยให้เทของเหลวหรือว่าล้างคราบออกให้สะอาดนะคะแยกฝาออกจากตัวบรรจุภัณฑ์ส่วนขวดพลาสติกก็อย่าลืมบีบให้มันแบนๆเลยอันนี้เราจะได้ลดพื้นที่ในการจัดเก็บนั่นเองนะคะส่วนขวดแก้วก็เทของข้างในออกให้หมดแยกฝาหรือว่าจุกออกถ้าเป็นเศษแก้วอันนี้ควรจะแยกออกจากขวดที่มันยังสมบูรณ์อยู่นะคะส่วนกระดาษก็เลือกกระดาษที่ไม่มีพลาสติกเคลือบหรือว่ามัดรวมกันเอาไว้แล้วก็ใส่กล่องให้เรียบร้อยส่วนขยะรีไซเคิลประเภทอื่นๆก็อย่าเอามารวมกันนะคะแยกแต่ละชนิดให้มันชัดไปเลยพยายามไม่ให้มันเกิดการปนเปื้อนนั่นเองค่ะเพราะว่ายิ่งแยกดียิ่งสะอาดแล้วก็ถูกประเภทก็ยิ่งทำให้วัสดุเหล่านั้นเนี่ยนำไปรีไซเคิลต่อได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะขยะรีไซเคิลที่เราแยกในวันนี้ส่งต่อผ่านพาร์ทเนอร์ของโครงการเพื่อเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อกันได้กับ Green Wave Share for Care Can to Care ค่ะมาเปลี่ยนแคนธรรมดาให้กลายเป็นแคร์ที่มีความหมายกันนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆในเดือนกันยายนนี้ล่ะค่ะ
2: Green Wave Share for Care Can to Care
0: คืนนี้บายๆก่อนนะคะพรุ่งนี้เจอกันเที่ยงคืนถึงตี 2 DJ Bam พลาดิไซสวัสดิ์ที่ Green Wave
3: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนสเตจคัฟเวอร์ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและไลน์อัพศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Liveฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมวคานิว่าโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
4: ต้นชั่วโมงนี้มีกรีนอัปเดตมารออยู่นะคะกับตินสุทินาทองชื่นจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นตู้เวียนนะคะที่พัดถล่มภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นก็ทำให้เกิดฝนตกหนักนะคะน้ำท่วมแล้วก็ดินโคลนถล่มทั้งในโตเกียวแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงมีคนที่เสียชีวิตเนี่ยอย่างน้อย7รายและยังคงสูญหายอีก5รายนะคะนอกจากนี้มากกว่า 58,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ค่ะขณะที่สายการบินหลักของญี่ปุ่นต้องยกเลิกเที่ยวบินรวมกันกว่า270เที่ยวส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินที่สนามบินนานาชาติฮาเนดะก็มีผู้โดยสารประมาณ 40,000 คนได้รับผลกระทบนะคะแต่จากข้อมูลของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นพายุไต้ฝุ่นลูกนี้นะคะซึ่งเป็นไต้ฝุ่นลูกที่25ในปีนี้ลดระดับเป็นพายุหมุนนอกเขตร้อนแล้วก็เคลื่อนตัวออกจากชายฝั่งทางตะวันออกของญี่ปุ่นไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วแต่ว่าเขาก็เตือนนะคะให้ประชาชนเนี่ยยังคงเฝ้าระวังสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาส่งข่าวเหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ
1: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: I've made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: One, two, three, go
2: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมในRemaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีโอ้โหวันนี้เป็นพ่อหนุ่มลุกแว่นเลยนะแคน
1: สลับกันใส่ครับหมอทั้งแว่นทั้งคอนแทคเลนส
0: ์ดีแล้วแคนเพราะการที่ใส่คอนแทคเลนส์ตลอดเวลาก็ทำให้ตาแห้งได้จ้ะปกติกระจกตาของเราเนี่ยก็ต้องได้รับออกซิเจนในการไหลเวียนแต่เวลาที่เราใส่คอนแทคเลนส์ตลอดเวลามันเป็นการปิดให้น้ำในลูกตาไม่ได้หล่อเลี้ยงไปถึงกระจกตาตรงนั้นก็ยิ่งจะทำให้ตาแห้งง่ายได้จ้ะ
1: อย่างนั้นถ้าเกิดบางคนใส่แว่นตลอดเลยอ่ะได้ไหมหมอ
0: จริงๆแว่นสายตาก็เป็นออปชันที่ใช้ได้ตลอดเลยแคนเพียงแต่ว่าบางคนที่เลนส์อาจจะหนักเพราะว่าเขาใส่ตาสั้นเยอะก็อาจจะมีความปวดตาปวดศีรษะปวดหูได้ถ้าใส่นานๆแล้วหนักเกินไปก็สลับมาเป็นคอนแทคเลนส์นี่แหละจ้า

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนักออลเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
1: ยังคงติดตามด้วยกันต่อค่ะเวลาของ Green News กับตินสุที่นาทองชื่นกรมบริการสุขภาพของบังกลาเทศเขาเปิดข้อมูลนะคะเดือนนี้นะคะกันยายนเนี่ยแหละค่ะจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกในบังกลาเทศเพิ่มเป็น 26,126 รายค่ะในจำนวนนี้เสียชีวิต87รายซึ่งถือเป็นผู้ที่เสียชีวิตรายเดือนที่สูงที่สุดในปีนี้นะคะโดยทางการบังกลาเทศได้เริ่มโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกระยะเวลา3เดือนตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้วค่ะท่ามกลางความเสี่ยงสูงนะคะที่จะเผชิญกับโรคที่มียุงเป็นพาหะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะช่วงฤดูมรสุมระหว่างเดือนมิถุนายนจนถึงกันยายนของทุกปีซึ่งในปีนี้นะคะบังกลาเทศเนี่ยพบผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสมกว่า 61,700 รายแล้วเสียชีวิต184รายค่ะรอบหน้ากลับมายังคงติดตามได้เหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
2: All well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารแมว

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: โอ้นี่ถึงขั้นขนน้ำมาด้วยเป็นแพ็คเลยเหรอแนน
2: ก็เห็นเขาบอกว่าดื่มน้ำเยอะๆดีต่อสุขภาพผิวชุ่มชื้นก็เลยจัดมาเลย5ลิตรกินทั้งวันให้ฉ่ำไปเลย
1: เดี๋ยวดื่มน้ำเยอะก็ดีแนนแต่ถ้าดื่มมากเกินไประวังเกิดภาวะ water intoxication หรือน้ำเป็นพิษได้นะ
2: ฮะน้ำเป็นพิษได้ด้วยเหรอแล้วคือมันต้องเยอะแค่ไหนถึงจะเป็นพิษอะ
1: น้ำเป็นส่วนประกอบ2ใน3ของร่างกายก็จริงนะแนนแต่ถ้าดื่มมากเกินไปมากเกินกว่า3ลิตรต่อวันต้องระวังจ้ะเพราะน้ำจะไปเจือจางโซเดียมในเลือดของเราเกิดภาวะไฮโปแนทรีเมียคือโซเดียมในเลือดต่ำอาการที่ตามมาก็คือปวดศีรษะอ่อนแรงคลื่นไส้อาเจียนซึมจนถึงชักแล้วก็หมดสติได้เลยนะแนน
2: เฮ้ยเกือบไปแล้วขอบคุณนะยู thank you นะ

เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

กลับมาเจอกันนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและนี่คือเวลาของ Green News ค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะได้กล่าวสุนทรพจน์นะคะในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติโดยได้พูดถึง AI ซึ่งเขาได้รีแบรนด์คำว่า Artificial Intelligence ด้วยคำว่า Super Intelligence ค่ะแล้วก็พูดถึงบทบาทของรัฐบาลสหรัฐในการกำหนดกรอบควบคุมเทคโนโลยีนี้โดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้เปรียบเทียบกลุ่มคนที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับ AI นะคะว่าเป็นเหมือนกลุ่มคนที่เคยออกมาเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลโดยผู้นำสหรัฐนะคะได้ย้ำจุดยืนของเขาอีกครั้งว่าการคว้าชัยชนะในการแข่งขันเพื่อความเป็นผู้นำด้าน AI คือกุญแจสำคัญที่จะทำให้สหรัฐครองความเป็นผู้นำในระดับโลกซึ่งเขาย้ำว่าจะสนับสนุนเฉพาะซูเปอร์อินเทลลิเจนซ์เท่านั้นไม่ใช่การเข้าไปควบคุมหรือจำกัดค่ะรอบหน้ายังติดตามได้เหมือนเดิมเดี๋ยวส่งข่าวกันต้นชั่วโมงนะคะ

ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: Green Wave Share for Care Can to Care
1: กันยายนนี้นะครับ Green Wave ชวนทุกคนร่วมโครงการ Green Wave Share for Care Can to Care นะครับจะมีอาหารกระป๋องหรือว่าสิ่งของจำเป็นสภาพดีนะครับก็สามารถส่งต่อความช่วยเหลือได้นะครับมีกระป๋องเปล่าพลาสติกกระดาษแก้วโลหะหรือว่าขยะรีไซเคิลก็แยกแล้วส่งต่อได้เลยนะครับโดยนำไปที่ Drop Point ของ Recycle Day หรือถ้ารวบรวมได้ตั้งแต่50กิโลกรัมเรียก West by Delivery เนี่ยมารับได้ถึงบ้านด้วยนะครับทุกมูลค่าจากการรีไซเคิลร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับไม่ต้องรอให้มีอะไรเยอะแค่เริ่มจากสิ่งที่อยู่ในมือเรานะครับ Green Wave Share for Care Can to Care กันยายนนี้มาเปลี่ยนแคนธรรมดาให้เป็นแคร์ที่มีความหมายกันนะครับ
0: Green Wave Share for Care Can to Care
2: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีซาร่าดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
3: วิธี Save Energy แบบ
4: สวัสดีครับรองมีนะครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเรานะครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ในทุกๆครั้งนะครับ
5: ครับอุปกรณ์ดนตรีบางชนิดนะครับเราสามารถเลือกซื้อมือสองได้หรือว่าถ้ามันมีการเสียเนี่ยเราก็ซ่อมแซมเฉพาะพาร์ทอะไรที่มันจำเป็นต้องซ่อมแซมนะครับผม
4: ส่วนของใช้ที่ยังใช้ได้นะครับเราแค่ซ่อมมันนะครับหรือว่าอัปเกรดมันแล้วก็ใช้มันให้นานที่สุดละกันนะครับ
5: เพราะของที่แท้ไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปนะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราดูแลมันดีๆของทุกชิ้นก็อยู่กับเราได้นานๆช่วยลดขยะแล้วก็ช่วยดูแลโลกได้ด้วยครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
6: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียวคืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง Cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
2: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมวคานิว่าโดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus
7: ยังคงมี Green News ให้ติดตามกันต่อนะคะกับตินสุทินาทองชื่นสถานการณ์น้ำมันในฝรั่งเศสมีรายงานว่ายังวิกฤตนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศที่ขาดแคลนน้ำมันดีเซลค่ะส่วนน้ำมันชนิดอื่นๆราคาก็พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ส่วนหนึ่งนะคะแน่นอนว่าเป็นผลกระทบจากสงครามอิหร่านที่ตัดขาดเส้นทางการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งการขาดแคลนเชื้อเพลิงก็ทำให้หลายอาชีพไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้แล้วก็อาจจะต้องหยุดกิจการนะคะอย่างกลุ่มอาชีพประมงที่ตอนนี้ได้หยุดออกเรือหาปลาไปแล้วค่ะโดยมีรายงานนะคะเขาบอกว่ามีปั๊มน้ำมันประมาณ 17% ทั่วฝรั่งเศสที่ขาดแคลนน้ำมันอย่างน้อย1ประเภทซึ่งราคาน้ำมันดีเซลในฝรั่งเศสตอนนี้ราคาก็พุ่งสูงแล้วก็มีหลายแห่งเลยนะคะปั๊มนี่ที่ปรับราคาขึ้นเองค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเราเจอกันนะคุณผู้ฟังเวลาของ Green Update รออยู่ค่ะ
2: โดย The Goodie The Goodie หม่ำแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me วิตามินสนิทหมอนโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus ตัวเลือกฟอร์มที่ดีที่สุดมีจำหน่ายแล้ววันนี้

0: ลงในตำนานเลยนะครับแล้วผมคิดว่าเพลงนี้เป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์มากๆเลยของ Big Ass เลือกมาปลุกทุกๆคนในวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีครับก็เกือบจะสัปดาห์สุดท้ายของกันยาแล้วและนั่นหมายความว่าเกือบจะอีกไม่กี่เดือนก็จะหมดปีนี้แล้วเร็วจังเลยบอกอะไรพี่อันกระโดดเร็วไปหรือเปล่าไม่นะเหลือตุลาพฤศจิกาธันวาจากนี้เวลาไม่เดินแล้วนะฮะเวลาวิ่งเลยเราเริ่มต้นวันนี้ก่อนกันละกันอ่ะไปด้วยกันทีละวันครับตีห้าอันมาปลุกเหมือนเดิมตื่นมาอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วอยากฟังเพลงไหนบอกมาเลย
1: Green Wave 106.5 FM

จะแห่งไปเลยกับมิสเตอร์ทีมนะครับเริ่มต้นกับ2เพลงอะไรจะเศร้าใช่ไหมได้ใส่จังหวะให้นิดนึงละกันมีจังหวะแล้วไม่มีข้ออ้างไม่ลุกแล้วนะ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

กือบจะไม่เคยเลยนะครับที่ทั้งสองคนจะร้องเพลงเศร้านะครับแต่ว่าก็นี่แหละไม่เคยมันก็ต้องมีครั้งแรกนะฮะยูบอยทีเจครับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกลับมายืนข้างๆกันกับกูวินดีนะครับกลับไปเจ็บกับเขาซะให้พอ

สองเพลงนะครับให้ความหวังกันไปนะฮะกับใหม่เชลินปุระกับอยากฝากความหวังแล้วก็ฟ้าเปลี่ยนสีนะครับกับโรสซิรินทิปนะครับมีคนอยากฟังไกลเท่าเดิมนะครับในเวอร์ชันของ Instinct อ่ะอ่านจัดมาให้นะ

5 Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีซาร่าดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง

0: ตั้งใจหยิบเพลงนี้มาเล่นนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในของขวัญของน้องรักคนหนึ่งครับซึ่งผมคิดว่าชีวิตก็เจออะไรมาเยอะมากจริงโบทริอัมคิงดอมนะครับจากภาพของป๊อปไอดอลดูโอที่โอ้โหเปรี้ยวซ่ามากในยุคหนึ่งมาจนถึงวันนี้นะครับกับเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นกับชีวิตถ้าใครได้ติดตามถ้าใครยังไม่ได้ติดตามย้อนไปดูนะครับล่าสุดมาเป็นแขกรับเชิญใน Club Friday โอ้โหใครจะเชื่อว่าชีวิตจะเจออะไรแบบนั้นแต่มันก็คือเรื่องจริงครับแล้วผมว่าเรื่องจริงเนี่ยมันสุดละจริงๆแต่ในที่สุดก็รอดแล้วไม่ได้รอดธรรมดาด้วยวันเสาร์ที่จะถึงนี้โบทริอัมคิงดอมจะเข้าสู่พิธีวิวากับเจ้าบ่าวของเธอนะครับยินดีมากๆเลยอ่ะแล้วก็มีความสุขมากๆเลยกับสิ่งนี้ที่เห็นโบมีดวงตาเป็นประกายแล้วก็เจอคนที่พร้อมที่ยืนเคียงข้างกันไปแล้วก็มีความตั้งใจที่จะยืนอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องโบด้วยอีกครั้งหนึ่งด้วยเช่นกันและที่เปิดไปเมื่อสักครู่คือจะมีบ้างไหมคำตอบคือมีแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: LifeMate
1: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
2: เร่งรีบตอนนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
4: All well all well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก All well
5: All well เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: มาเจอเซนันเดชาหลงน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเหี่ยวถ้าพี่ได้วันไหนอ๋อ
2: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
3: มาสก์ระใช่ดีเวอร์มาสก์คอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดิ
2: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
4: เพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
2: Green Wave Share for Care Can to Care
1: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
3: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
1: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
2: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Cover
4: Night Land โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมวคานิว่า
5: จนจะสิ้นเดือนแล้วยังไม่มีข่าวคราวใหม่มาเลยเหรอว่าใครจะมาเป็นเจ้าของคาวานายไลฟ์ส่งท้ายปลายปีอ้าวอดใจรอหน่อยนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าตุลาก็มาถึงและน่าจะมีข่าวมาบอกแล้วว่าเราจะได้เจอกับใครแล้วเราจะได้เจอกันเมื่อไหร่ส่งท้ายปลายปีกับคาวานายไลฟ์เป็นอันว่าครั้งที่เพิ่งผ่านไปกับ Moonlight Lounge คุณได้ดูครบทุกเพลงและอย่างกับบรรยากาศและฟังเพลงเพราะจาก2พี่น้องว่านวันหวานนะครับแล้วก็เบอร์กี้ไลออนตามไปดูกันได้นะ
4: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารแมว

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ StarFace
1: เดบิวต์ track ครับมีเพลงใหม่จากส้มมารีไม่ได้แค่ร้องนะครับส้มมารีเขียนเพลงนี้ด้วยตัวเองแรงบันดาลใจจากการสูญเสียคุณแม่ซึ่งจริงๆคุณแม่ของน้องส้มจากไปตั้งแต่3ปีที่แล้วนะครับแต่จนถึงวันนี้ก็ยังเป็นอินสปิเรชันดีๆจนเกิดเพลงนี้ขึ้นเพลงที่ชื่อว่าขอฝัน

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ
1: ซึมซับปัสสาวะและต้องโซฟีแอลหยุดหน่อยเรื่องปิดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
2: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: เดี๋ยว
3: คุณมีกินหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั้วไงถั่วลิสงขั้วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิ
5: พย์โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: นที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
0: ใช้ ReBeFortวิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: วิธี Safe Energy แบบ
3: สวัสดีครับพวกเรา Better Weather จาก Spicy List ครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
4: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
5: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
6: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
7: กันยายนนี้ DJ อั๋นพาเปิดอีกมุมของคนที่คุณคุ้นเคยพิธีกรสาวเก่งที่ใช้ไหวพริบสะกดทุกเวทีไดเดน่านักข่าวสายลุยที่เข้าถึงทุกหัวใจชาวบ้านหนุ่มอนุวัฒน์ผู้จัดละครกับเรื่องราวมนุษย์แม่ที่ห้ามสั่งขาตู่ปิยวดีศิลปินรุ่นใหญ่ผู้ขีดเส้นใต้ความประทับใจให้ทุกคนกบทรงสิทธิ์และสถาปนิกความมั่งคั่งที่สร้างชีวิตให้มั่นคงแอนนาเบลเจ้าของเพจแอนนาเบลยูเวลส์อาร์คิเทค
8: Club Inspire Day
7: รับแรงบันดาลใจได้ทุกวันพุธ 3-4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM On Air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
9: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นGreen Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
10: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
11: ด่วนจับตา2ปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปีMercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All-New Electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท 24-25

0: ือบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ข่าวว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟนลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราตรงกันจองบูธเลย0901978310

0: Sportiva
1: กว่าจะได้น้ำมันที่เราใช้กันทุกวันต้องผ่านอะไรมากกว่าที่คิดใต้โต๊ะทำงาน OT EP 75เผือกอาร์ตโบตะลุยศรีราชาพาดูเบื้องหลังพนักงานโรงกลั่นน้ำมันแห่งอนาคตไทยออยล์สำรวจตำแหน่งงานสวัสดิการคุณภาพชีวิตใครสนใจสายงานนี้ที่ไม่ได้มีแค่วิศวกรดูพร้อมกัน28กันยายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A-Time ดูดีสนับสนุนโดยมารู้จักไทยออยล์ให้มากกว่าที่เคยเห็นโรงกลั่นแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค์

0: เป็นยังไงบ้างคะเรื่องหัวใจมีเรื่องไหนที่อยากเล่าไหมสุขก็เล่าเศร้าก็ฟ้องนะคะไม่ต้องเก็บไว้คนเดียวถ้าไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังเล่าให้พี่อ้อยฟังก็ได้นะ
1: มันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัว
0: ที่ไหนมีทุกข์ที่นั่นยิ่งต้องมีความรักโดยเฉพาะรักตัวเองนะคะส่งเรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้ 4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินส่งมากันเยอะๆนะคะ
2: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: เวลาของ Green Update ค่ะเราติดตามด้วยกันกับดินสุที่น่าทองชื่นมีกลุ่มวิจัยนานาชาตินะคะ World Weather Attribution ค่ะเขาศึกษากรณีน้ำท่วมที่ก่อความเสียหายร้ายแรงตามแนวชายแดนเนปาลกับจีนนะคะก็บอกว่าสิ่งที่น่าจะกระตุ้นให้เกิดน้ำท่วมก็คือปัจจัยหลายอย่างรวมกันซึ่งก็รวมถึงภาวะโลกร้อนและแผ่นดินไหวในอดีตค่ะคือภาวะโลกร้อนนะคะทำให้ธารน้ำแข็งละลายและบางลงอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยแม้แต่ในพื้นที่สูงก็มีฝนตกแทนที่จะเป็นหิมะทำให้พื้นที่ลาดชันไม่มั่นคงค่ะโดยเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ในเนปาลเมื่อปี2558อาจจะทำให้มวลหินใต้พื้นดินอ่อนตัวลงซึ่งเนปาลมีระบบเตือนภัยล่วงหน้าและมาตรการปรับตัวอยู่แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงทั้งด้านขนาดความเร็วและก็ความซับซ้อนและเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในอนาคตนะคะก็บอกว่าจำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนผ่านจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังเวลาของ Green News รออยู่ต้นชั่วโมงนะคะ
2: Green Update
4: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

0: พลงเดี๋ยวนี้มีหลากหลายนะครับแล้วก็มีเพลงใหม่ๆที่เราไม่รู้จักเยอะแยะมากๆนะครับบางทีก็ต้องเปิดใจแล้วก็ลองฟังกันดูบ้างเนาะทำเองเราจะฟังแต่เพลงเดิมๆวนไปวนมาซึ่งผมก็เป็นเหมือนกันนะฮะก็เขาบอกไงครับว่าเพลย์ลิสต์ของชีวิตของพวกเราส่วนใหญ่เสร็จตั้งแต่อายุ30เอาจริงๆหลังจาก30เป็นต้นไปส่วนใหญ่ผมว่า 95% เลยเราฟังเพลงเดิมๆทั้งหมดเอานี่แหละมาเอาเพลย์ลิสต์ของแต่ละคนในชีวิตมาโยนลงไว้ที่ Green Wave ครับแล้วก็มาล้างไพ่กันตรงนี้ฮะเอาเพลย์ลิสต์ของคุณมาแลกกับผมเอาเพลย์ลิสต์ของผมไปแลกกับคุณเอาเพลย์ลิสต์ของแต่ละวัยมาแลกกันที่ Green Wave ให้มันเป็นพื้นที่ร่วมกันของเราแล้วเราจะได้ฟังเพลงด้วยกันนะครับเริ่มต้นกันในชั่วโมงนี้กับปะปนกับน้ำตานี่คือจิ๊กโก้ครับ
1: เพลงเพราะเยอะมากที่ Green Wave
0: มีคนอยากฟังเพลงนี้บอกว่าประทับใจจากคอนเสิร์ตปิโนแอนด์ไอแล้วก็ได้ฟังเพลงนี้สดๆอีกครั้งหนึ่งจากปั๊บโปเตโต้

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD
1: Chilling Track ตามมาในชั่วโมงนี้นะครับ Chilling Track ผมจะจัดให้เซตใหญ่เลยนะมา

โดย73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาผุดๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

0: เธอ
1: นุ่นนิวนะครับกับฤดูของเธอนะฮะแต่ตอนนี้ผมว่าเราน่าจะเผชิญฤดูเดียวกันอยู่นะคล้ายๆกันอยู่นะครับแต่ละที่ทักกันมานะครับทยอยรายงานกันมาเพราะว่าฝนเทกันในหลายๆจุดแล้วนะครับบางจุดอาจจะยังไม่เทแต่ดูสีท้องฟ้าสิคะมืดมากเป็นเช้าวันพฤหัสที่มืดมาก
2: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: Smiley Request
2: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ขอบคุณธนาคารออมสินนะครับธนาคารเพื่อทุกชีวิตเดี๋ยวหลังเพลงนี้นะครับเราเข้าสู่กรีนมอร์นิ่งโชว์กันอันอ้อมนะฮะหลัง7โมงนะ

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: และออมเงินทั้งทีกับธนาคารออมสินนะครับได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขครับจากธนาคารออมสินนะครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนครับโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะฮะอัตราดอกเบี้ยคือ 1.30% ต่อปีหรือว่าเทียบเท่าเงินฝากประจำคือ 1.52% ต่อปีนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำคือ 10,000 บาทนะฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็ไม่ได้จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยระยะเวลาฝากคือ3ปีครับสำหรับคนธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีแล้วนะครับกรณีถอนก่อนครบ3ปีก็ได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้เลยวันนี้เริ่มแล้วถึง31ตุลาคม2019นี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
2: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
1: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
2: อืมจะชัวร์เหรอ
1: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
2: เงินรออะไรล่ะไปงาน

0: อันเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจากวอลโวจองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลังวอลโวถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
1: อยากมีบ้านหรือรีไฟแนนซ์ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแฝงอีกต่อไปเพราะ73ปีทอสอพร้อมเคียงข้างให้คุณมีบ้านแบบสบายใจไร้กังวลกับสินเชื่อทอส73ปีบียอนดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.73% ต่อปีดอกเบี้ยและเงินงวดต่ำพิเศษ72งวดเซฟเต็มที่ทั้งค่าประเมินอัตราพิเศษและฟรีค่าธรรมเนียมจดจำนอง

0: Beyond Housing Bank กู้ที่จะเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นตามที่รายการกำหนด
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
7: ป์ชั่งน้ำหนัก All well
8: เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย
9: ด่วนจับตา2ปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปี Mercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All New Electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E-Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท 24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกษรอมรินทร
10: ์กว่าจะเป็นพนักงานร้านสุกี้ขวัญใจทุกเพศทุกวัยต้องผ่านอะไรบ้างใต้โต๊ะทำงาน OT EP74 เผือกอาร์ตโบพาไปดูเบื้องหลังพนักงาน MK Restaurant จอดลึกความใส่ใจในการเทรนพนักงานให้ลูกค้ารักตั้งแต่พนักงานหน้าร้านพนักงานครัวจนถึงสายบริหารดูพร้อมกัน24กันยายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time Do D สนับสนุนคนทำงานโดย MK Restaurants
9: A Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ By Tech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
11: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
12: ขชาพาพาไปมูบุกเมืองร้อยเอ็ดกราบขอพรหลวงพ่อสายทองเสริมเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยคงกระพันและปัดเป่าโรคภัยพร้อมเสริมดวงหนุนดวงให้ชีวิตปังกับพระอาจารย์เด่นดวงในขชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok ขชาพาพาไปมู
13: ร่วมมูโดยขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้ Robusta เข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
14: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนStage cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ line up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live